0: ุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมา

0: กระทู้นี้มีแต่เรื่องสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามอ่านแล้วได้ประโยชน์ดีจังเลย
1: น้องไบร์ทนั่งบนอะไรอีกคนเดียวครับ
0: ไบร์ทกำลังอ่านกระทู้อยู่ค่ะพี่ทินเขาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณสงสัยต้องลองเอาสูตรนี้มาทำดูบ้าง
2: ที่เรื่องสวยๆงามๆแล้วสนใจเคยเข้าไปอ่านกระทู้การบ้านการเมืองบ้างไหมเนี่ย
0: ใครบอกว่าไบรท์ไม่อ่านล่ะคะไบรท์อ่านตั้งหลายกระทู้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับตัวเราดี
2: ว่าแต่ว่าคำว่ากระทู้มันกินความหมายไปทางไหนนะ
3: กระทู้ก็คือหัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบายหรืออภิปรายค่ะพี่ทินอย่างเช่นกระทู้ในกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตกระทู้ธรรมก็หมายถึงข้อความสั้นๆที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตหรือพุทธพจน์ซึ่งยกมาเป็นหัวข้อในการอธิบายธรรมถ้ากระทู้ถามในการประชุมรัฐสภาก็จะหมายถึงคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงด้านการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสมาชิกรัฐสภาตั้งขึ้นถามแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตอบในสภานอกจากนี้นะคะคำว่ากระทู้ยังใช้หมายถึงข้อความที่ตั้งขึ้นเพื่อให้แต่งโครงอธิบายความให้ครบด้วยค่ะ
2: ไบรท์นี่รู้เยอะจริงๆเลยนะเอาเป็นว่าไบรท์ตอบกระทู้ของพี่ให้หมดเลยพี่มีกระทู้เยอะมากที่ยังไม่ได้ตอบพี่จะได้ไปทำงานส่งลูกค้ารออยู่
0: เป็นงั้นไป

ดีฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแตกบ่สู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะคลี่คลายเตรียมเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังต่อเนื่องนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่ที่1บ้านตะโละมียอตำบลตะปอยเยาะอำเภอยี่งอซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่า850ไร่และพื้นที่ส่วนของประชาชนประมาณ220ไร่ได้คลี่คลายลงแล้วและสามารถปิดภารกิจได้ในวันที่29พฤษภาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้มาจากการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานสหกรณ์อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอส.หน่วยทหารและภาคประชาชนโดยมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมปรับแผนการปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่องช่วยลดความสูญเสียทั้งกำลังพลและงบประมาณอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจประสบภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนโดยจังหวัดได้วางระบบป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าไว้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำอีก
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนห้องสมุด
9: สวัสดีจ้าสีสวัสดิ์เดินเล่นหรือจ๊ะ
10: ฉันกำลังจะไปห้องสมุดน่ะไปด้วยกันไหมล่ะ
9: ดีเหมือนกันโอ้โหหนังสือเยอะจังแต่ทำไมไม่เห็นมีสมุดสักเล่มมีแต่หนังสือเต็มไปหมด
10: สมัยก่อนเวลาจะบันทึกความรู้ต่างๆเราต้องใช้วิธีเขียนลงในสมุดที่เรียกว่าสมุดไทยซึ่งเป็นกระดาษแผ่นยาวๆพับทบกลับไปมาเมื่อเก็บไว้ในห้องจึงเรียกว่าห้องสมุด
9: แต่ห้องนี้มีแต่หนังสือแล้วทำไมเรียกห้องสมุดล่ะ
10: เดี๋ยวนี้เราใช้พิมพ์เป็นเล่มแทนการเขียนในสมุดแต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด
9: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะ
10: ห้องสมุดคือห้องที่จัดเก็บหนังสือดีๆสนุกๆไว้ให้มาอ่านหาความรู
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่รองรับขยะจาก25อำเภอได้ไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์มุ่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยขณะนี้ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วสามารถรองรับขยะชุมชนได้ไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้8เมกะวัตต์โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนลดปัญหาการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตักกลับที่ทันสมัยควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไม่สูงกว่า850องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเกิดสารก่อมะเร็งเพราะมีระบบควบคุมกลิ่นแบบปิดโดยสารดูดซับกลิ่นควบคุมเสียงภายในอาคารปิดตลอดจนมีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ปลายปล่องและระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการโดยไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกเป็นการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การบริหารจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะการทิ้งขยะการแปรสภาพขยะให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงตลอดจนการบำบัดของเสียภายในโรงไฟฟ้าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นลำดับแรกคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนสั่งหมากัดมีสิทธิ์ทั้งจำทั้งปรับนะครับ
12: เฮ้ยนั่นมันไอ้จ่อยบ้านศัตรูหัวใจข้านี่วะสั่งให้หมามันกัดดีกว่าถ้าตำรวจมาก็ให้ตำรวจไปจับหมาขังคุกก็แล้วกันเอ้าเฮ้ยไอ้ดังไปกัดมันเลยกัดมันเลย
13: หมาของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบค่ะต้องชดใช้ทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าชดเชยต่างๆแถมตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งสั่งการจนทำให้เกิดอันตรายกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจก็อาจจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายได้เชียวนะคะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจะได้ไม่โมโหฉุนเฉียวไงคะ
12: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดก่อนเจ้าด่างลูกพ่อเป็นศัตรูหัวใจก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวพ่อหาแม่ให้เองใหม่ก็ได้นะนะนะนะนะนะให้ด่างมามามามา
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
14: ้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.ค่ะ
15: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนายกเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณสุริยะเปิดกระทันหันแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีคนชาวผิวสีนะครับรอบพยายามที่จะยิงเข้าไปที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะครับมาเรื่องต้องเป็นที่ความคึกคักนะครับไทยช่วยไทยพลัสผ่านไปเพียง2ชั่วโมงสิทธิคงเหลือนะครับ12ล้านกว่าสิทธิ์นะครับลงทะเบียนมากกว่า3แสนต่อวินาทีก็ธนาคารกรุงไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเนื่องจากผู้มีความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็กว่า3แสนกว่ารายการต่อวินาทีนะครับบางท่านอาจพบปัญหาระหว่างหน่วยนะครับแล้วก็การที่ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า700,000รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วโดยมีคนลงทะเบียนแล้วจำนวน10 ล้านกว่าคนภายใน23นาทีเท่านั้นเองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดการตรวจสอบเว็บไซต์เนี่ยไทยช่วยไทยพลัสผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงจำนวน10กงเหลือ12ล้านเศษนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์กดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานที่19พฤษภาคมนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกวันจนกว่าจะครบ10ส่วนย่อยของโครงการเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากของรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณวิกรณ์จำนงส.ส.บัญชีรายชื่อครับภูมิใจไทยนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีระบบเยอะมากนะครับในระบบระบบประยุทธ์จันทร์โอชาระบบทรัพย์สินตอนนี้มีระบบเป็นระบบสีน้ำเงินระบบภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ต่างฝ่ายต่างก็มีระบบนะครับเพราะคุณเองที่ชอบคุณชอบถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับใครจะเชื่อนะครับก็เผยว่าเปิดปฏิทินการจัดทำแนวรัฐธรรมนูญใหม่คาดว่าจะมีฉบับใหม่เนี่ยช่วงกลางปี2572หากรัฐบาลพิจารณาเดือนมิถุนายนรับหลักการวาระ1วาระ2และวาระ3เดือนตุลาคม2569ปีนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ส่งร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้กับรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับจัดทำประชามติครั้งที่2ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570นะครับนางเทพสุนทรบงประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประทับใช้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอไว้ครับจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571คาดว่าจะส่งร่างสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสสร.นะครับใช้ในขั้นตอนเป็นถึง2เดือนและตั้งคณะกรรมการ45ท่านยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่มาจากสสร.ตัวจริง15คนและก็มาจากสสร.สำรองอีก15ท่านประกาศให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนนะครับออกไปรับฟังความคิดเห็นจัดทำรัฐธรรมนูญอีก1ปีคาดว่าเดือนกุมภาพันธ์2577เนี่ยนะครับได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยกุมภาพันธ์ปี2572ก็จะทำประชามติครั้งที่3ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่เดือนพ.ศ.พฤษภาคม2572แต่ถามว่าการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะเสร็จสิ้นเมื่อในขณะนั้นหรือไม่เนี่ยเพราะว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนก็ประท้วงอย่างมากเนี่ยนะครับว่าให้รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้ให้เรียกว่าให้ออกไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถว่าจะคาดการได้ว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะครับและก็จะในคณะรัฐบาลของรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ครบเทอมหรือไม่เพราะว่าอาจจะมีการทำปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่เนี่ยนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการทำปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็คงจะต้องติดตามดูกันอยู่นะครับเพราะว่า
คณะองค์ประมวลตรีเรื่องนี้การเรียกประชุมนะครับ

0: ึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะองคมนตรีไปทำอะไรไปก้าวก่ายการทำงานฝ่ายบริหารหรือไม่นะครับจริงๆแล้วคงไม่นะครับเพราะว่าคณะองคมนตรีเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ก็เป็นเพียงไปขอรับฟังแต่ความคิดเห็นของว่ามีปัญหาอะไรในเรื่องของปัญหาปากท้องปัญหาวิกฤตราคาพลังงานราคาน้ำมงน้ำมันเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าการสิ้นเปลืองในเรื่องนี้ปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรในเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรเพื่อจะรายงานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นะครับก็คงจะต้องดูกันนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ก้าวไก่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อย่าไปเรียกว่าไปตำหนิตีเตียนอะไรคณะองคมนตรีเลยเพราะว่าไม่มีเจตนาที่จะไปก้าวก่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลได้เยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับนำทีมไทยแลนด์ประชุมนโยบายเอกอัครราชทูตอุปทูตกงสุลใหญ่ที่นครปารีสนะครับชูการทูต 2.0เชื่อมเศรษฐกิจ FTA ไทยกับ EU เนี่ยนะครับมีคุณเอกกิตติมีคุณสุภจีมีคุณรัศนันมีคุณชาติดาไทยเศษนะครับร่วมประชุม24พฤษภาคมที่ผ่านมาณสถานทูตไทยนะครับให้เสริมกำลังเผชิญความขัดแย้งและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจรอบใหม่ที่ประเทศของ EU ยุโรปนะครับจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของตลาดส่งออกของไทยแต่ก็กำลังกลายเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้สินค้าไทยทั้งการลงทุนและคนไทยเดือนหน้าพูดลึก 2.0 เชื่อมเศรษฐกิจและการค้านะครับการลงทุนทางด้านพลังงานและความมั่นคงด้วยการเร่งเครื่อง FTA ไทยกับ EU กุญแจสำคัญเนี่ยดึงเม็ดเงินลงทุนและก็เทคโนโลยีและงานคุณภาพเข้าไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026แสดงความคึกคักมายาวนานเนี่ยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและกับประเทศไทยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสุริยะจึงเรื่องรวมกิจนะครับก็ป่วยกระทันหันครับแต่อาการก็ปลอดภัยถูกหามเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเนี่ยนะครับก็ไปตรวจงานเนี่ยครับพบวูบขึ้นมาซึ่งก็เรียกว่านายสรวุฒิเนี่ยนะครับซึ่งเลขาเนี่ยบอกว่าทำงานหนักมากเนี่ยนะครับก็ถามว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันว่าการทำงานหนักของคุณสุริยะเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยนะครับตลอดระยะเวลาถึง2เดือนเนี่ยเขารับตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยแต่ได้เร่งเครื่องอย่างไรก็ตามก็แพทย์ก็ยังให้อยู่ห้อง ICU นะครับร่างกายอ่อนล้ามากก็มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประตูระบายน้ำเนี่ยครับที่ตำบลสามพร้าวเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบ้านกำพืชสวนโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้เรียนในเรื่องต้นเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของคุณสุภเลิศคึกฐานนท์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมนะครับก็อีกวัน2วันข้างหน้านี้จะตรงกับวันวิสาขบูชาจะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบเวลาประมาณบ่าย3โมงเย็นนะครับที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 400,000 กว่ากิโลเมตรและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนของฟูมูนทางด้านดาราศาสตร์เรียกร้องปรากฏการณ์ในครั้งนี้ไมโครฟูมูนหมายความว่าดวงจันทร์จะเต็มดวงเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดประมาณ6ปีที่แล้วในวันที่31ตุลาคม2563เนี่ยนะครับดวงจันทร์จะเต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดวงจันทร์โคจรวงเป็นวงรี1รอบใช้เวลาประมาณ 27.3 วันใน1เดือนจึงมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลกตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดคือเรียกว่าเปรีจีนะครับมีระยะเฉลี่ยห่างประมาณ 357 กิโลเมตรนะครับและก็ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้ที่สุดเรียกว่าอโฟจีนะครับผมก็ไม่ทราบความหมายระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 400,000 กว่ากิโลเมตรนะครับสำหรับบลูมูนเนี่ยก็เป็นชื่อเรียกปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2เดือนจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก นะครับและก็ดวงจันทร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่อย่างใดแต่เกิดดวงจันทร์เป็นวิสรในครั้งสองครั้งในเดือนเดียวกันเฉลี่ยประมาณทุกๆ2-7ปีเนื่องจากภาพเปลี่ยนแปลงดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็ถามว่าดูมูลเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าวันเซนต์ดูมูลนำมาชื่อเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวเปรียบเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งถัดไปคือปรากฏการณ์ซุปเปอร์บลูมูนจะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคม2572เนี่ยนะครับก็อีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับมาดูกันถึงเรื่องของผอ.สำนักข่าวกรองของประเทศสหรัฐอเมริกาลาออกจากตำแหน่งนะครับนางทูซี่แกตเบิร์ดนะครับผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหรือ TMI นะครับลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อบอกว่าดูแลเธออาจจะอ้างก็ได้นะครับเพราะว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเส้นกระดูกโดยนายอาลันลูกัสรอง DMI อายุ55ปีจะรักษาการในตำแหน่ง DMI มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับลาออกของนางแกมบาแต่เป็นผลมาจากแนวคิดของนางแกมบาที่แตกต่างกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะการแทรกแซงหรือการใช้กำลังทหารในต่างประเทศส่วนนายแอรอนเนี่ยนะครับเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและมีประสบการณ์ด้านข่าวกรองมากว่า20ปีจากการที่เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญสถาบันคลังสมองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยของหน่วยงานสมัยแรกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับท่านผู้ชมครับว่าทั้งประชาชนชาวอเมริกันเมืองก็ประท้วงกันอย่างมากมายเพราะว่าเป็นคนที่ก้าวก่ายการทำงานของบรรดาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอายุก็เยอะแล้วแล้วก็พยายามที่จะเข้าสู่ตำแหน่งครั้งที่3มีที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนทั้ง50รัฐเนี่ยก็ประท้วงอย่างมากมายดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับในการอยู่อาจจะถูก impeachment หรือถูกให้ลาออกจากตำแหน่งก็ถือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหามากมายนะครับในการดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ก็ถือว่าคงจะต้องดูกันในขณะเดียวกันที่เคอีกนะครับก็มีในเรื่องของหุ้นนะครับในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเอเชียรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการเจรจาในช่วงสุดท้ายที่ผ่านมาปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้เจรจาตกลงเป็นส่วนใหญ่แล้วตามร่างบันทึกความเข้าใจMOUในข้อตกลงสันติภาพที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุชนะครับอีกครั้งและได้วางแผนประกาศโดยเร็วนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาดำเนินการไปอย่างเป็นระเบียบและสร้างสรรค์ได้แจ้งให้ตัวแทนของตนอย่างเร่งรีบทำข้อตกลงเพราะเวลายังอยู่ข้างสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็การปิดล้อมท่าเรือที่อิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่จนกว่าจะมารู้ข้อตกลงรับรองและลงนามทั้งสองฝ่ายต้องใช้เวลาและทำข้อตกลงบ่งชี้ว่าสหรัฐเนี่ยลดทอนความหวังจะเกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการดำเนินสงครามดำเนินมาแล้วถึง3เดือนเนี่ยนะครับไม่ว่าสงครามยูเครนอัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยนะครับราคาน้ำมันไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ฟังครับการซื้อขายวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยลดลงราว5% อยู่ที่ 9.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลนะครับดัชนีนิเคอีเนี่ยปรับตัวขึ้นมากกว่า 2,000 กระจุดหรือ 3% ในช่วง1เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็ทะลุระดับเนี่ย 65,000 กระจุดเป็นครั้งแรกระหว่างการซื้อขายในเรื่องของระหว่างวันดัชนีหุ้นบลูชิปกำไรสถิติปิดสูงสุดตลอดการ63,000กว่าจุดเนี่ยครับไว้เมื่อวันศุกร์นะครับก็ตลาดหุ้นไทยก็ตึ้นลงๆเนี่ยนะครับราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่30-50 บาทแล้วก็คนไทยบ่ยั่งนะฮะคือไม่สนอกสนใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าราคาในขณะนี้เนี่ยนะฮะรถราก็ติดผมอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับมาตรวจราชการเพราะว่าคนไทย ไม่ว่าราคาน้ำมันจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องบอกยันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาละฮะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับชายผู้ก่อเหตุยิงปืนนะครับใส่สำเนียบขาวหลังถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นผิวสีนะครับอายุเพียง21ปีเป็นโรคจิตเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุไม่ได้รับผลกระทบใดสำนักข่าว AP รายงานความคืบหน้าเหตุชายยิงปืนใส่เนี่ยทำเนียบขาวที่ไวท์เฮาส์เนี่ยนะครับเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็เวลาช่วงเย็นตกเวลาประมาณช่วงเช้าในเมืองไทยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ2รายในนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ยิงและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วในที่สุดนะครับโดยการแถลงการของ Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยอารักขาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแถลงการเวลาต่อมาว่าสอบสวนเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวใกล้จุดตรวจนะครับเวลา 18:00 น.ได้หยิบอาวุธออกจากกระเป๋าและเริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ประจำการนะครับได้ยิงตอบโต้และยิงผู้ต้องสงสัยแล้วก็ในที่สุดนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กระสุนยิงได้รับบาดเจ็บอะไรนี้แล้วก็มีผู้รายงานข่าวเจนิสเฟอร์หวังที่เป็นคนไชนีสอเมริกันเนี่ยนะครับก็ถูกกำลังรายงานข่าวอยู่นะครับอยู่ดีๆก็ต้องหลบเรียกว่าหลบอย่างเรียกว่าไม่มีเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกกระสุนที่จะยิงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเอาละครับในขณะนี้ซีเกตเซอร์วิสเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับบาดเจ็บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการลอบสังหารประธานาธิบดีหลายครั้งนะครับทั้งเจอโรฟอร์ดทั้งโรนัลด์เรแกนถูกลอบสังหารหลากหลายครั้งทีเดียวก็ถือว่าเป็นการลอบสังหารที่คงจะต้องติดตามมาต่อไปนะครับก็ผมเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในที่สุดเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาจจะถูก impeachment นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะสอดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่3เนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเด็กไปได้นะครับสำหรับโอบามาเองเนี่ยก็ประชาชนก็เรียกร้องให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญหรือ Constitution ของประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นประธานาธิบดีได้เพียง2สมัยเท่านั้นเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ทั้งประชาชนทั้ง50รัฐเนี่ยก็ประท้วงกันไม่น่าจะอยู่ได้ต่อไปเลยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็คุณดุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแถลงว่าสภาวะสังคมไทยไตรมาสที่1เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานและการว่างงานในไตรมาสที่1ปี2019มีผู้เข้ามาทำงานจำนวน 41.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6% จากปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานขยับขึ้นมาอยู่ที่ 0.94%หรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 36.4 แสนคนซึ่งเพิ่มขึ้น 0.88% นะครับในช่วงเดียวกันของปีก่อนและก็ 0.70% ในไตรมาสที่ผ่านมาโดยการว่างงานที่น่ากังวลอยู่ในกลุ่มผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนขณะที่กลุ่มผู้ว่างงานระยะยาวว่างงานเกิน1ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 27% นอกจากนี้จำนวนผู้เสมือนว่างงานยังเพิ่มขึ้น 3%โดยเพิ่มในกลุ่มแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมส่วนการว่างงานแฝงเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและแรงงานที่มีการศึกษาไม่สูงซึ่งในปี2568คือปีที่แล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง117.8%เนี่ยนะครับเป็นผลมาจากเรียกว่าผลกระทบจากเทคโนโลยีโดยการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ AI โดยการศึกษาจากสภาพัฒน์และก็ระบุว่าแรงงานไทยกว่า 8.7 ล้านคนได้รับผลกระทบจาก AI นะครับโดยจำนวนนี้มี 2.2 ล้านคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบเข้ามาทดแทนงานส่วนใหญ่เป็นงานที่มีลักษณะทำซ้ำหรือแบบแผนตายตัวเป็นพนักงานบัญชีเสมียนนะครับและก็โปรแกรมเมอร์นอกจากนั้นเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าทำให้แรงงานหรือกลุ่มผลิตเครื่องยนต์สันดาบนะครับติดความเสี่ยงที่ต้องโยกย้ายงานหรือออกจากระบบนะครับโดยคาดว่าจะมีแรงงานกว่า 1.1 แสนคนหรือ 16.3% ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องย้ายไปทำงานในส่วนอื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สังคมผู้สูงวัยเนี่ย ในขณะเดียวกันเรามีประชากรโลกประมาณ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็จะมีการว่างงานมากเพราะว่าไปเรื่องปัญญาประดิษฐ์มีหุ่นยนต์นะครับก็คนไทยคนรุ่นใหม่ก็ต้องเตรียมงานนะครับก็จะต้องศึกษาในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ science นะครับคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยนะครับต้องเรียนกฎหมายเนี่ยเรียนบัญชีน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้มีงานทำในอนาคตนะครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้านะครับผมชัยยายุทธิไลครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิปออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการ Study ครับกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆอีกแล้วครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับติดตามได้เลยครับในช่วงหน้าครับกับรายการ Study ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับคอนเทนต์ของเรามาในเรื่องของหัวใจกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับนี่สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องหัวใจครับหัวใจเต้นเร็วภาวะอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันท่านผู้ฟังเมื่อไรครับที่หัวใจเรารู้สึกว่ามันเร็วครับเต้นเร็วแล้วรู้สึกได้เลยว่าแม้ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรใดๆครับไม่มีอาการไข้การเสียเลือดกระทันหันหรือว่าออกกำลังกายมันอาจจะบ่งบอกครับว่าร่างกายของคุณนั้นกำลังผิดปกติหรือว่าเป็นโรคต่างๆได้นั่นเองครับหากว่ามีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครับพร้อมกับอาการใจสั่นหายใจหอบเหนื่อยอ่อนล้านั่นนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะครับนะดังนั้นครับวันนี้เราจะมารู้เท่าทันแล้วก็พบแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจโดยเร็วครับจะได้ดูแลรักษาให้ถูกวิธีก่อนที่จะสายเกินไปนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับหัวใจปกติกันก่อนครับว่าทำงานกันยังไงในช่วงหน้าครับพักกันก่อนในรายการสไตล์ดีครับ

มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาดูกันครับว่าหัวใจปกติเนี่ยทำงานกันยังไงครับท่านผู้ฟังรู้หรือเปล่าเขาบอกว่าหัวใจปกติครับจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมต่างๆของร่างกายเราครับโดยในขณะที่พักครับหัวใจเนี่ยจะเต้นอยู่ที่ประมาณ60ถึง100ครั้งต่อนาทีครับในขณะที่เดินนะครับหัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับและมากกว่า120ครั้งต่อนาทีในขณะที่ท่านนั้นออกไปวิ่งนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับนักกีฬาหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำครับก็อาจจะมีชีพจรในขณะพักระหว่าง50ถึง60ครั้งต่อนาทีก็เป็นได้ครับซึ่งสัมอัพครับหัวใจเต้น60ถึง100ครั้งต่อนาทีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหัวใจเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีนั่นนะครับมีภาวะหัวใจเต้นเร็วและภาวะที่หัวใจแบบเต้นเร็วมากเข้าขั้นอันตรายนี่ก็คืออยู่ที่หัวใจเต้นเกิน150ครั้งต่อนาทีนั่นเองครับทีนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับหัวใจเต้นเร็วกันบ้างครับภาวะหัวใจเต้นเร็วครับก็คือการที่หัวใจนั้นเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีซึ่งก็อาจจะเกิดจากหัวใจเต้นเร็วขึ้นเองครับขณะที่ร่างกายมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาออกกำลังกายทำให้มีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้นครับยิ่งถ้าคนอายุน้อยๆครับหัวใจเนี่ยสามารถเต้นเกิน150ครั้งต่อนาทีก็เป็นได้เลยแต่โรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะเนี่ยก็คือการที่มีวงจรไฟฟ้าหัวใจผิดปกติครับบางคนเป็นตั้งแต่เกิดเลยแต่ยังไม่แสดงอาการก็มีนะครับอาจจะแสดงอาการในช่วงวัยรุ่นก็เป็นไปได้ครับการที่หัวใจเต้นเร็วครับสามารถบ่งบอกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หากว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจเกิน100ครั้งต่อนาทีและมีการเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยนี่ก็จะเป็นอย่างเช่นจุดกำเนิดหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องบนเกิดจากการเดินของกระแสไฟฟ้าหัวใจเพิ่มขึ้นจากปกติทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วจากภาวะปกตินั่นเองหรือว่า2ครับจุดกำเนิดหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่หัวใจห้องล่างครับเกิดจากความผิดพลาดของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หัวใจห้องล่างก็จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเมื่อหัวใจเต้นเร็วมากก็ทำให้ไม่สามารถสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆในร่างกายได้นั่นเองและ3ครับหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติจากการที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีความเร็วมากกว่าปกติทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่อัตราการเต้นของหัวใจมักจะไม่เกินที่150ครั้งต่อนาทีนั่นเองครับเอาแต่ช่วงหน้าครับเราจะมาต่อกันกับปัจจัยที่ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วในช่วงหน้ากับรายการสตาร์ทดีครับ

ปัจจัยที่ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วครับก็เกิดจากภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินั่นเองครับเป็นเพราะมีปัจจัยบางอย่างรบกวนสัญญาณไฟฟ้าครับโดยปัจจัยที่ไปรบกวนการส่งสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยอาจเกิดได้เช่น1เลยครับปัจจัยจากภายนอกไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดและก็หัวใจไม่ว่าจะเป็นพวกอยู่ในภาวะตกใจหรือว่าไปออกกำลังกายเสียเลือดมากจนซีดขาดน้ำระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษการดื่มชาหรือกาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็จะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วได้นั่นเองครับและ2ครับปัจจัยภายในครับที่เกิดจากหลอดเลือดและหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันผนังกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคลิ้นหัวใจโรคความดันโลหิตสูงครับและก็ภาวะที่เกิดจากไฟฟ้าหัวใจลัดวงจรนั่นเองครับโดยอาการของหัวใจเต้นเร็วเนี่ยครับก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบตามความรุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นอาการไม่รุนแรงเช่นใจสั่นแบบทันทีทันใดใจหวิวมึนงงอาจมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าจุกบริเวณลำคอมีอาการเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีและสามารถหายได้เองครับและอีกแบบหนึ่งก็คืออาการแบบรุนแรงครับโดยจะมีภาวะหัวใจเต้นเร็วหลายนาทีเลยครับมันทั้งเร็วทั้งนานหรือว่าหลายชั่วโมงเลยบางรายครับมีอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติหัวใจวายหรือเสียชีวิตได้ในทันทีเลยนั่นเองครับนะทีนี้ครับการวินิจฉัยหัวใจเต้นเร็วครับนี่การจะรู้ว่าเรามีหัวใจเต้นเร็วหรือไม่นะครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยจากอาการของผู้ป่วยประวัติทางการแพทย์และก็การตรวจร่างกายครับเพื่อตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจเบื้องต้นหรือว่าอาจทดสอบเพื่อหาปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยทางแพทย์ครับอาจจะมีแนวทางในการวินิจฉัยการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับก็จะเป็นการตรวจมาตรฐานของหัวใจโดยวัดการทำงานของไฟฟ้าในหัวใจนั่นเองครับการตรวจในลักษณะแบบบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด24ชั่วโมงครับก็จะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กๆครับมาใช้ในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24-48 ชั่วโมงโดยผู้ป่วยจะติดเครื่องบันทึกไว้ติดตัวตลอดเวลาครับหรือว่าการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายครับก็จะเป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานเลื่อนไปจนถึงการเอ็กซเรย์หน้าอกครับเพื่อตรวจความผิดปกติของหัวใจหรืออีกอย่างครับการตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงครับก็สามารถตรวจดูความผิดปกติทางโครงสร้างของหัวใจได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาพูดกันเรื่องของการรักษาหัวใจเต้นเร็วกันบ้างครับทางแพทย์ครับก็จะพิจารณาตามสาเหตุอาการตำแหน่งและความรุนแรงของโรคครับโดยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยบางชนิดอาจไม่ต้องทำการรักษาแต่ในบางชนิดครับที่ต้องทำการรักษาก็จะมีทางเลือกในการรักษาไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งครับการใช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจสามารถที่จะลดความถี่และก็ความรุนแรงของการเต้นเร็วของหัวใจได้นั่นเองครับ 2. การจี้ด้วยไฟฟ้าผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงครับก็จะเป็นการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยไม่ต้องผ่าตัดในการใช้สายสวนหัวใจผ่านทางหลอดเลือดที่บริเวณขาหนีบครับไปยังตำแหน่งต่างๆของหัวใจเพื่อหาตำแหน่งของวงจรไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติแพทย์ก็จะปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูงครับเป็นจุดเล็กๆเพื่อทำลายเนื้อเยื่อหัวใจที่เป็นสาเหตุหลักที่จะก่อให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะด้านเองครับและสุดท้ายก็คือการใช้ไฟฟ้ากระตุกครับในแบบที่3เพื่อปรับการเต้นของหัวใจนั่นเองครับโดยจะใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องส่งภายนอกร่างกายซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นแปะที่หน้าอกครับเพื่อปรับจังหวะการเต้นของหัวใจใหม่นั่นเองครับท่านผู้ฟังแม้ว่าการป้องกันการเกิดหัวใจเต้นเร็วเป็นเรื่องที่ยากครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นเร็วจากโรคหัวใจครับยังไงก็ตามครับยังพอมีวิธีครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจเต้นเร็วจากโรคหัวใจให้น้อยลงได้ครับด้วยการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็งดการทานเหล้างดสูบบุหรี่ตลอดจนความเครียดครับก็ถือเป็นสาเหตุที่บั่นทอนความปกติของหัวใจมนุษย์เราได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับสำหรับวันนี้ครับสตาร์ทีกับผมปูดิศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับงานทําบุญสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งปีนี้ทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบนะครับ28ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับรวมไปถึง YouTube ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับเราก็ได้มีพิธีการไหว้สารพระภูมิสารเจ้าที่นะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลนะครับต่อสมาคมนะครับซึ่งเราก็เริ่มพิธีการกันไปในช่วงเวลาประมาณเวลา8นาฬิกานะครับ8นาฬิกา59นาทีนะครับขออภัยเมื่อสักครู่นี้เสียงทางไลฟ์สดไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็วันนี้มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทาง KRB Radio www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายนะครับผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับรายนามผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับงานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีผู้สนับสนุนมาหลากหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบุญเลี้ยงไร่กระโทกนะครับสนับสนุนน้ำ10แพ็คพร้อมเงิน500บาทนะครับในการถวายพระแล้วก็ของทางด้านของคุณพี่ตายกับพี่ใหม่นะครับคุณกิติคมจิตยานันต์แล้วก็คุณกองเสียงสงวนจบกนะครับก็จะมีทางด้านของเขาเรียกว่าหม้อขนมหม้อแกงนะครับแล้วก็วุ้นนะครับ45กล่องรวมไปถึงข้าวเหนียวสังขยา24ห่อนะครับแล้วก็ของคุณลุงฉลวยแก้ววิเศษนะครับเป็นสังฆทาน5ชุดนะครับแล้วก็เงินถวายพระ5ซองแล้วก็ทางด้านของพี่จ๋านะครับนางสาวชุติการปิริยนางกูลนะครับเป็นผลไม้ทราบว่าเป็นส้มนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ของพี่แจงนะครับนางสาวจุลิพรสุภโภนะครับเงิน500บาทนะครับ6นายจักรกิจบุญทัพแล้วก็นางสาวมริการนรปฏินะครับคุณก้องกับคุณบอมแบมเป็นน้ำ10แพ็คนะครับ7นะครับเป็นนายสุภชัยรักสันเทียนะครับ500บาทพร้อมทั้งลูกชิ้นยืนกินนะครับ3กิโลพร้อมน้ำจิ้มนะครับแล้วก็ของคุณณัฐฐาพัทรลักษณ์พร้อมครอบครัวนะครับเป็นขนมเค้กนมสด30ชิ้นนะครับแล้วก็น้ำอัดลมขวดเล็ก1แพ็คนะครับ9ก็จะเป็นของคุณดารณีหันสูงเนินนะครับแล้วก็ของผมเองนะครับเป็นน้ำส้มคั้น50ขวดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณดารณีก็ยังบริจาคเพิ่มเติมอีก100บาทครับแล้วก็ของพี่ตุ้มนะครับณัฐสุดาวิสงดิโลกพันธ์นะครับก็จะมีทางด้านของข้าวต้มมัด20ห่อนะครับแล้วก็ขนมชั้น20กล่องครับแล้วก็ทางด้านของคุณป้าจำนงสอนจันดาครับเป็นบริจาคเงินมา300บาทนะครับแล้วก็จะมี12ครับคุณนาริตติจโปะนะครับประธานชมรมคนตาบอดคอนบุรีแล้วก็คุณบุญหลาเลี่ยมกระโทกครับบริจาค500บาทนะครับ
13พี่สุนิตากุลเกลี้ยงนะครับพี่เผานะครับบริจาค200บาทครับ14คุณลุงประเสริฐนะครับเขียนโคกวด100บาทนะครับ15นางสาวศิวภาคำพิมูลหรือว่าน้องเกดนะครับ400บาท16นะครับคุณแม่ดวงบุญทับคุณพ่อสนันบุญทับนะครับเป็นบัวลอยนะครับ1หม้อ17นะครับท่านสุบินแบขุนทศนะครับประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับบริจาค 1,000 บาทนะครับ18นายนำโชคแข็งเข็มจิรัตนะครับหรือว่าน้องโรเบิร์ตนะครับบริจาค200บาทนะครับ19ครอบครัวใคร่ควรครับ 1,000 บาท20ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม20บาทนะครับแล้วก็จะมีบริจาคเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีของคุณสุกุมารนรปฏิครับคุณสุกุมารนรปฏิ100บาทคุณหัสดงบัญญาวันอีก200บาทนะครับโดยเงินตรงนี้ที่ได้มีการสนับสนุนมาเพิ่มเติมเราก็นำถวายพระทั้งหมดนะครับโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระสงฆ์จากที่พักสงฆ์นะครับวัดหนองสองห้องนะครับนำโดยพระอาจารย์สายันนะครับได้นำมาจำนวน5รูปในวันนี้ตอนนี้ก็กำลังไปรับท่านอยู่นะครับท่านก็จะเดินทางมาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้เดินทางมาเพื่อได้เริ่มพิธีในช่วงประมาณ10นาฬิกาเศษๆตรงนี้นะครับสำหรับการพิธีถวายพระทหารเพลนะครับแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปตรงนี้นะครับแล้วก็พิธีเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับในช่วงของเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับหลังจาก12นาฬิกาแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันตรงนี้นะครับบนห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปีที่28แล้วนะครับจากที่เราได้ก่อตั้งจากจุดเริ่มต้นนะครับปี2500จริงๆถ้าเกิดเป็น

นะครับแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.วิริยะงามสิริพงพันธ์นะครับนายกสมาคมแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็ที่ตั้งแรกเราก็จะอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผ่านการบริหารงานจากผู้บริหารหลายชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับท่านอาจารย์ชัยยาหงนีท่านอาจารย์วิชัยสันคร่องนะครับก็แล้วก็เลื่อยมาถึงท่านบุญเลี้ยงเลขกระโทกแล้วก็ปัจจุบันท่านสุชาติดั่นกระโทกนะครับซึ่งบริหารงานในสมัยที่2แล้วณตรงนี้นะครับก็สำหรับงานทำบุญประจำปีของเราก็จัดขึ้นเป็นประจำนะครับตั้งแต่ช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนประมาณนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมนะครับบรรยากาศการถ่ายทอดสดได้โดยอีกสักครู่นะครับก็จะได้ส่งไปที่ห้องประชุมนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีสมาชิกเดินทางมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยกันสำหรับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนอกจากในช่วงของงานปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับก็จะมีงานทำงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนะครับที่เราจะได้พบกันแล้วก็งานทำบุญประจำปีนะครับในช่วงกลางปีแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมการเดินลงไม่เท้าขาวช่วง15ตุลาคมนะครับ4กิจกรรมหลักที่เราจะได้มีโอกาสมาพบกันแล้วก็ยังมีโครงการกิจกรรมนะครับที่เราก็จะได้มาพบกันในตลอดปีนะครับซึ่งก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงสมาชิกที่ได้รับชมรับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับรับชมรับฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีอีก2โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วก็คือโครงการการพรมเช็ดเท้านะครับการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงเท้าสำหรับคนตาบอดนะครับตรงนี้ได้รับการสนับสนุนกันเข้ามาแล้วนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็รวมไปถึงโครงการการป้องกันสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนัดตรงนี้นะครับแต่ก็รองบประมาณลงมานะครับเมื่อได้รับการทำสัญญางบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดินทางมาร่วมนะครับงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านนายกนะครับท่านก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการนะครับท่านอุปนายกขนองแสงบุญท่านอุปนายกนนทวัฒน์จองสุมเนินนะครับพร้อมทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่านประธานมูลนิธินะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็น่าจะใกล้เดินทางขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีท่านรองประธานศูนย์บริการนะครับท่านบุญเลี้ยงไร่กระโทกนะครับก็น่าจะใกล้เดินทางมาแล้วตอนนี้ก็พระคุณเจ้าก็น่าจะใกล้เดินทางมาถึงแล้วนะครับตรงที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไม่ห่างกันมากนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะได้เข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะครับพิธีการทำบุญประจำปีสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับในการก่อตั้งครบรอบ28ปีนะครับในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนอกจากอาหารนะครับการกินที่สมาชิกเราได้นำมาสนับสนุนกันแล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นพะโล้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านของขนมจีนนะครับแกงเขียวหวานแล้วก็มีทางด้านของไก่ทอดนะครับ

0: บริการกับสมาชิกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักประจำปีของเรานะครับซึ่งเราก็จะจัดทุกปีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารงานแล้วก็เป็นกิจกรรมให้กับสมาชิกของเราได้มาพบปะกันนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทางด้านของในช่วงวันที่27นะครับมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับกับกิจกรรมวิ่งด้วยกันนะครับณบุ่งตาหลัวโคราชนะครับก็จะได้เข้าร่วมกันในตรงนี้แล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมนะครับในก่อนวันที่1มิถุนายนนะครับทางที่จัดนะครับก็จะมีทางด้านของเสื้อมอบให้กับท่านด้วยนะครับก็สามารถโทรแจ้งชื่อแจ้งไซส์เสื้อนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เราทราบได้นะครับโดยช่องทางในการติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399ครับ0816162399แล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์แล้วก็มีนะครับก็สามารถโทรได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถเข้าไปในกล่องข้อความนะครับแล้วก็กดโทรได้โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมี LINE Official ก็แอดไลน์เป็นเพื่อนได้โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกโทรด้วยเบอร์นะครับก็สามารถโทรเป็นแบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่วงเวลาการรับสายนะครับของสมาคมของเราก็จะรับในช่วงเวลาทำการเท่านั้นนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับถ้าเกิดท่านโทรมาในช่วงนอกช่วงเวลานั้นก็อาจจะขออนุญาตไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกโทรนะครับช่องทางต่างๆนะครับที่เราแจ้งไว้ในช่องทางออนไลน์เราก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์นะครับของเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็น LINE Official @nmabconnect นะครับแล้วก็รวมไปถึง LINE กลุ่มสมาชิกนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับแล้วก็ช่วงที่จะถึงนี้นะครับสำหรับวันที่27นะครับวันที่17 18นะครับมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการเช่นเดียวกันนะครับที่จะถึงนี้วันพุธวันพฤหัสนะครับเป็นโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานกสทช.ครับจะได้จัดโครงการนะครับชื่อเล่นก็คือโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดหลักสูตรนะครับสำหรับคนตาบอดเป็นระบบ Android นะครับหลักสูตรของทางกสทช.นะครับสมาชิกท่านใดที่รับชมอยู่หรือว่ามีเพื่อนนะครับที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับ2วัน1คืนนะครับเรามีค่าพาหนะมีอาหารเลี้ยง3มื้อนะครับเราจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับก็ยังมีที่ว่างนะครับอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราตกกันตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโครงการที่จะถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นโครงการการทำพรมเช็ดเท้านะครับจากห่วงถุงเท้าแล้วก็โครงการการป้องกันทางสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นวาตภัยนะครับเป็นอัคคีภัยเป็นแผ่นดินไหวเป็นอุทกภัยนะครับตรงนี้เราก็มีการวิทยากรนะครับผู้มีความรู้นะครับมาอบรมให้กับทุกท่านแต่ตรงนี้ต้องรอการอนุมัติงบประมาณนะครับจากทางก องทุนมาก่อนที่จริงอนุมัติมาแล้วนะครับแต่ตัวเงินนะครับยังมาไม่ถึงนะครับก็ต้องอดทนรอกันนิดนึงนะครับเมื่อได้รับการคอนเฟิร์มได้รับการทำสัญญาแล้วนะครับเราก็จะได้มีการแจ้งให้กับสมาชิกได้รับทราบเพื่อลงชื่อกันนะครับสำหรับโครงการผมเช็ดเท้าก็รับจำนวน10ท่านนะครับแล้วก็ตัวโครงการป้องกันทางสาธารณภัยของเราก็จะอยู่ประมาณ40ท่านนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมกันไว้ได้หรือว่าโทรมาลงชื่อไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าสนใจนะครับเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วเราจะได้โทรไปคอนเฟิร์มกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวโครงการ2โครงการนี้แต่โครงการสมาร์ทโฟนนะครับรับนอกจากในจังหวัดนครราชสีมาแล้วรับนอกจังหวัดนครราชสีมาด้วยรับทั่วประเทศเลยนะครับถ้าเกิดท่านสะดวกมาในการเรียนสมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดตรงนี้นะครับขอเป็นเพียงท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมตัวโครงการนี้เท่านั้นนะครับตอนโทรมาลงทะเบียนทางเจ้าหน้าที่ก็จะขอชื่อขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเช็คในระบบกลางนะครับว่าท่านเคยมีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังก็จะสามารถลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับในรายชื่อณตอนนี้ก็ยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยนะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมนะครับก็สามารถโทรลงชื่อมาเข้าร่วมได้นะครับย้ำนะครับว่าสามารถเรียนได้ทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะต้องเป็นคนโคราชเท่านั้นนะครับก็สามารถเรียนได้นะตรงนี้นะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขโทรศัพท์ก็044-353-452กด1นะครับติดต่อสมาคมได้เลยหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399หรือว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง LINE สามารถโทรได้เหมือนFacebook เหมือน Messenger เหมือน LINE ปกติเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกโทรด้วยเบอร์นะครับก็สามารถโทรผ่านออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านใดที่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาไม่มีนาทีโทรนะครับก็สามารถโทรผ่านออนไลน์ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สมาชิกหรือว่าบุคคลทั่วไปเราก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้อย่างสะดวกนะครับย้ำช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับการติดต่อสื่อสารผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของทางสมาคมหรือว่าผ่านทาง Messenger หรือว่าผ่านทาง LINE Official นะครับสามารถติดต่อกันได้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:30 น.ถึง 17:00 น.เราหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับอย่างเช่นวันจันทร์กับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับสมาคมของเราปิดทำการนะครับ2วันนะครับไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่ยังสามารถฝากข้อความไว้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของFacebook นะครับ Facebook ของเรานอกจากจะมีเพจของทางสมาคมแล้วนะครับก็ยังมีเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดสะดวกช่องทางใดก็สามารถติดต่อกันได้แล้วก็กลุ่มรายสมาชิกของเราก็ยังสามารถติดต่อกันได้เช่นเดิมนะครับผ่านกลุ่มรายสมาชิกอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้แต่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับอาจจะรบกวนสอบถามผ่านช่องทางอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่าผ่านทาง LINE Official นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวข้อมูลท่านจะได้อาจจะได้ไม่หลุดออกไปนะครับให้กับผู้ที่ไม่หวังดีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากช่องทางออนไลน์แล้วเราก็สมาชิกนะครับแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ก็ยังสามารถติดตามรับฟังนะครับการถ่ายขออภัยรับฟังข่าวสารนะครับของทางสมาคมของเราได้อีกหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายการแสงสว่างในความมืดนะครับที่ออกกับทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาครับความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.แล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดเช่นเดียวกันที่ออกกับทางพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แสงสว่างในความมืดผ่าน 105.25 จะออกอากาศทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับ 11:10 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็รายการใหม่ล่าสุดของเรานะครับผ่านทาง 105.25 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันสวทนครราชสีมาเป็นรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็สามารถติดตามรับฟังนะครับข่าวสารของเราได้ในทุกๆช่องทางแล้วนะครับณตอนนี้นะครับพระคุณเจ้าจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องก็ได้เดินทางมาถึงณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามินีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้เริ่มพิธีของเรากันนะครับณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตรงนี้นะครับสำหรับสมาคมเราตั้งอยู่นะครับณเลขที่1178หมู่4นะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมของเราตั้งอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากโลตัสหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรครับมองทางด้านขวามือนะครับก็จะมีป้ายเสียน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาปากซอยก็จะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์นะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับก็สามารถมาพูดคุยมาเยี่ยมเยือนนะครับมาดูการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็นอกจากช่องทางเพจ Facebook นะครับเราก็จะมีช่องทาง YouTubeนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมไปถึง TikTok นะครับเรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับตรงนี้ของเราด้วยก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ก็มีนะครับ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามรับชมกันได้ในทุกๆช่องทางข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ก็รอความพร้อมนะครับจากทางห้องประชุมสักครู่หนึ่งนะครับจะได้พาทุกท่านไปสู่พิธีการทำบุญประจำปีสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งปีนี้ครบรอบการก่อตั้ง28ปีนะครับโดยสมาคมของเราก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่17นะครับมีนาคม2541นะครับโดยผู้ร่วมก่อตั้งนะครับท่านอาจารย์ดร.ประหยัดภูหนององค์แล้วก็ศาสตราจารย์ดร.วิริยะนามสิริพงษ์พันธ์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราคนแรกนะครับแล้วก็มีการบริหารนะครับองค์กรมานะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อปี2566ครับเพิ่งได้รับการตรวจประเมินนะครับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับดีมากนะครับแล้วก็ในปีนี้เราก็จะได้มีการตรวจมาตรฐานองค์กรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่านั้นจะได้มาตรฐานดีมากกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็องค์กรของเราก็พยายามบริหารงานนะครับด้วยความทันสมัยนะครับตามเขาเรียกว่าตามนโยบายของท่านนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้ บริเวณห้องประชุมพร้อมแล้วนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีทำบุญประจำปีสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสดจากห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: พระทหารเพลถวายสังฆทานแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนมานะครับครับโมนะครับแล้วก็

0: านหรือยังรอความพร้อมเวลายังมีอีกเยอะอยู่แต่ว่าก็น่าน้อยใจนะอดีตนายกโยบุญเลี้ยงมาแล้วไม่ทักกันเลยเปิดประตูมาเดินเฉยเลยนะใช่น่าน้อยใจเหมือนกันนะเดี๋ยวปีนี้ปรับเรื่องเจ้าภาพเรื่องเป็นเจ้าภาพพระป่าดีไหมนะแม่และขนาดนั้นบอกว่ารู้จักหลวงพ่อว่างั้นมาก็ไม่ทักสักนิดก่อนจะถึงเวลาอันสมควรก็รอพรามพร้อมนิดเดียวก็ขอเจริญพรนายท่านนายกแล้วก็สหธรรมิกสหธรรมิกสมาคมคนตาบอดจะได้เจอกันทุกปีเนี่ยทุกปีก็จะมีหน้าตาที่เยิ้มแย้มปิติยินดีและโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกองค์ท่านก็ยิ้มแต่มาปีนี้เนี่ยอดีตท่านนายกบุญเลี้ยงลืมหลวงพ่อซะได้แต่ก็ไม่ว่ากันหรอกเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไม่ใช่เกือบร้อยโลแล้วนะเนาะถ้าหากว่ามีความพร้อมแล้วก็คงจะมอบหน้าที่ให้กับโยมพ่อมัคคนายกซึ่งหัดมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละโยมนะก็ลองดูเก่งพอสมควรเหมือนกันนะถ้าผิดตกก็ขออภัยไอ้ตรงไหนที่มันถูกแล้วก็ยกมือสาธุโอ้ดีแล้วดีแล้วไอ้ตรงที่ผิดเนี่ยเราก็เงียบไว้นะเดี๋ยวจะไปไม่ออกอ่ะถ้างั้นก็โอนเอ็นประเคนไม้นะมอบเวลาให้กับโยมพ่อมัคคนายกได้ทำหน้าที่ศาสนพิธีในวันนี้เป็นอันดับต่อไปเจริญพร
1: ครับขอบคุณมากครับพระอาจารย์ผมก็พันโทนิพนธ์แท่นทองนะครับคือกำลังฝึกอยู่ฝึกเพื่อที่จะเราเป็นประธานจิตอาสาของวัดหนองสองห้องครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับผมก็ลำดับต่อไปก็คงจะเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสุชาติด่านกระโทกนะครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจุดธูปเทียนบูชาพระนาฏไตรขอเรียนเชิญครับ

ครับทุกท่านประนมมือ

ครับขอบคุณท่านสุชาติด่างกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นอย่างสูงนะครับลำดับต่อไปก็คงจะเป็นพระรัตนตรัยและสมาทานเบญจศีลพร้อมๆกันครับ

ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ

สาธุมยังพันติวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลนีนาสาหาปัญจศีลานิยาจามาหุติยัมปีมยังพันติวิสุงวิสุงรักขณาทายาติ

0: ลัคนาทายาติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสารณคมนังนี้ที่ตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อตินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อตินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: สุรามเมรยมัชฌะประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: สุรามเมรยมัชฌะประมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาประธานิสีเลนะสุปฏิญันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิโคติญันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุทวีปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพระอุทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังพระอุทมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคาวินาศายะปริตังพระอุทมังคลัง

จยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันทปนาคันติทันตาสันติเกยังมุนิวลาวลาจนังสาตวเมตุนันตุธรรมสวนาคารโอยมตันตาธรรมสวนาคารโอยม

อไปก็คงจะเตรียมภัตตาหารครับก็คงจะยกภัตตาหารรอไปเชิญท่านนะครับจะได้ถวายในลำดับต่อไป

0: ครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังนำพระทหารนะครับขึ้นถวายนะครับแต่พระสงฆ์บริเวณอาสนะบนเวทีในห้องประชุมของชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสักครู่ก็จะได้ร่วมถวายนะครับพระทหารเพลแด่พระสงฆ์กันนะครับ
1: ครับลำดับต่อไปก็คงเป็นถวายข้าวพระพุทธแล้วก็ถวายพระทหารพระคุณเจ้านะครับผมเชิญครับเชิญเอามายกสักท่านหนึ่งไปแอลแต่จะร้องรังสักหน่อยครับเตรียมตัวถวายข้าวพระพุทธนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุทธะกังวลังพุทธัสสะอุเคมะสาธุ

0: อิมานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวรานิภิกขุสังฆัสสาโอโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังตีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายอันมีบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลครั้งนี้สิ้นกาลนานเทิน
1: สาธุ
0: ทานังเมปริสุทธังสุทินังวัตเมตานังอาสวะขยวหังโอตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังโอตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโอตุสาธุท่านใดก็ได้เรียนเชิญเข้าไปเชิญนะครับผม

0: ยังรอสังฆทานไว้ทีหลังครับผมเขียนพัตตาหารก่อนให้พระคุณเจ้าท่านฉันเรียบร้อยหมดเราถึงว่าตามอีกขั้นตอนหนึ่งถึงไปเขียนนะถึงไปเขียนสังฆทาน
1: ก็ในช่วงนี้ก็ขอเวลานิดหนึ่งให้พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าท่านได้ฉันพัตตาหารในสักระยะหนึ่งสำหรับโยมโยมทุกคนนะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหากแม้นว่าจะมีการปรึกษาหารือหรือสนทนาธรรมก็ดีไลฟ์สดอะไรก็ดีก็ทำได้เนาะในช่วงนี้เราทำไปเลยสำหรับในเรื่องของสังฆทานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายแบบอุทิศเนาะให้ปู่ย่าตายายอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พ่อญาติแม่โยมนะตลอดทั้งทีมงานโดยการนำของท่านนายกได้กล่าวคำอุทิศให้กับปู่ย่าตายายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอย่างนี้อุทิศด้วยตนเองนะเพียงแต่ว่าพูดตามเสร็จแล้วก็กล่าวลายชื่อแล้วก็นามสกุลจริงเป็นการอุทิศให้กับผู้วัยชนก็ช่วงนี้ก็คงให้เวลาพระเดชพระคุณท่านได้ฉันพัฒนาเพลก็เวลาส่วนที่เหลือโยมก็ตามสบายตามอัธยาศัยเนาะโยมเนาะอาจารย์พร

0: ในระหว่างที่พระคุณเจ้ากำลังรับพระทหารเพลอยู่ณตรงนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนรายชื่อนะครับผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานทำบุญประจำปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งวันนี้นะครับในโอกาสครบรอบ28ปีแห่งการก่อตั้งครับขออนุญาตนำเรียนรายนาผู้สนับสนุนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลำดับที่1ครับท่านบุญเลี้ยงเลกาโทกรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาอดีตนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับบริจาคน้ำดื่ม10แพ็คแล้วก็ปัจจัยถวายพระ500บาทนะครับ2นายฉลวยแก้ววิเศษนะครับถวายปัจจัยนะครับแด่พระสงฆ์จำนวน5รูป5ซองนะครับแล้วก็สังฆทานอีก5ชุดนะครับ3นายกิติคมกิจยานันและนางสาวกองศิลป์สงวนจบกนะครับสนับสนุนขนมหม้อแกงแล้วก็วุ้น45กล่องนะครับแล้วก็ขนมสังขยา24ห่อครับ4นางสาวชุติการปิติอนันกูลครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเป็นส้มนะครับ5นางสาวจุริพรสุภโพถวายปัจจัย500บาทครับ6นายจักริตบุญทับและนางสาวมริกานรปฏิเป็นน้ำดื่มจำนวน10แพ็คครับ7นายสุภชัยรักสันเทียปัจจัย500บาทแล้วก็ลูกเค้นยืนกินอีก3กิโลกรัมพร้อมน้ำจิ้มนะครับ8นางสาวณัฐฐาภัทรลักษณ์และครอบครัวครับสนับสนุนเค้กนมสด30ชิ้นแล้วก็น้ำอัดลมแพ็คเล็ก1แพ็คนะครับแล้วก็นางสาวดารณีหันสูงเนินนายนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียเป็นทางด้านของน้ำส้มคั้น50ขวดครับ10นางสาวณัฐสุดานิสงดิลกพันข้าวต้มมัด20มัดขนมชั้น20กล่องครับ11นางสาวจันจำนงสอนจันดานะครับปัจจัย300บาท12นายนฤทธิ์ลิจโปะนะครับแล้วก็นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกครับปัจจัย500บาทครับ13นางสาวสุนิตากุลเกลี้ยงครับปัจจัย200บาทครับ14นายประเสริฐสิเข็มโคกกรวดนะครับปัจจัย100บาท15นางสาวศิวภาคำพิมูลปัจจัย400บาทครับ16นางดวงบุญทับและนายสนัดบุญทับเป็นบัวลอย1หม้อครับนายสุบินแบงคุณทศนะครับประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยปัจจัย 1,000 บาทครับ18นายนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับปัจจัย200บาท19ครอบครัวใคร่ครวญครับปัจจัย 1,000 บาท20ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม200บาทนะครับ21จะเป็นของนางสาวดารณีหันสูงเนินปัจจัย100บาท22นางสาวสุขุมานนรปฏิปัจจัย100บาทและ23นายหัสดงปัญญาวันปัจจัย200บาทนะครับนี่คือรายนามผู้ที่ร่วมทำบุญนะครับในงานทำบุญประจำปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำปี2569นะครับโดยทางสมาคมของเราก็จะนำปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนมาถวายให้กับพระคุณเจ้าทั้งหมดเลยนะครับพระคุณเจ้าจากที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องทั้งหมดเลยแล้วก็จะถวายไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้ร่วม สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้กันเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สร้างความสามัคคีกลมเกลียวนะครับให้กับสมาชิกนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับได้มาร่วมกันนะครับทำบุญในครั้งนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในทุกๆปีครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็จะจัดในทุกๆปีนะครับก็สมาชิกท่านใดที่รับชมอยู่ทางบ้านครับอยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมก็ทักเพจสมาคมกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถทักเพจทักไลน์กลุ่มกันเข้ามาได้ถ้าเกิดอยากร่วมถวายปัจจัยเพิ่มเติมตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับระหว่างที่พระคุณเจ้ากำลังฉันพระทหารเพลนะตรงนี้นะครับก็ยังทันอยู่แล้วก็ช่วงหลังจากถวายแล้วก็จะได้สรุปนะครับจำนวนเงินให้กับทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับทางด้านของท่านนายกนะครับท่านสุชาติดังกระโทกพร้อมทั้งท่านเลขานะครับท่านกิติพิสิทธิ์เพ็ญสงเนินก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษานะครับของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งก็ถือเป็นองค์กรเครือข่ายของเราอีกหนึ่งองค์กรนะครับโดยท่านอดีตนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งท่านเป็นผอ.โรงเรียนณตอนนี้คือท่านวิชัยสันคล่องก็ได้จัดขึ้นนะครับโดยจัดขึ้นที่วัดแจ้งในนะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระมหาต่อนะครับตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็นำภาพบรรยากาศมาให้ท่านได้รับชมผ่านเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ข่าวนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยหรือว่าจะเป็นเพจของร้านกาแฟ1178คาเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟต้นแบบนะครับเปิดเพื่อเป็นต้นแบบให้คนตาบอดเรานะครับได้มาเรียนรู้แล้วก็เราก็ได้จำหน่ายกาแฟผ่านไม่ว่าจะเป็นมาซื้อหน้าร้านเองนะครับหรือว่าผ่าน Grab Food นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมทุนของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับเพื่อใช้ในการบริหารงานสมาคมนะครับเพื่อทางสมาคมเราจะได้อยู่คู่กับคนตาบอดของเราตลอดไปนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับซึ่งคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีมากกว่า 12,000 คนนะครับมากที่สุดในประเทศไทยแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาจริงๆแล้วยังมีค่อนข้างน้อยนะครับเราจึงต้องก่อตั้งสมาคมตรงนี้ของเราขึ้นมานะครับโดยสมาคมของเราบริหารงานโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากสมาคมของเราแล้วนะครับเราก็ยังมีองค์กรภายใต้นะครับที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งมีหลากหลายบริการนะครับที่จัดให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเช่นบริการประสานส่งต่อนะครับคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การเข้าถึงการทำธุรกรรมกับทางภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำบัตรต่อบัตรประจำตัวประชาชนนะครับต่อบัตรคนพิการทำบัตรคนพิการ ทำเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปพบตามแพทย์นัดอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าส่งต่อเรื่องของการศึกษาต่างๆนะครับตรงนี้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีให้บริการก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางศูนย์ของเราได้นะครับนอกจากการประสานส่งต่อแล้วเราก็จะมีบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดหรือว่าวิชา O&M นะครับก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดนะครับมีคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับก็ท่านสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เราก็จะมีวิทยากรนะครับลงไปสอนท่านในพื้นที่นะครับโดยทางอบต.เทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถให้เราไปให้บริการได้โดยค่าวิทยากรค่าที่พักวิทยากรนะครับค่าอาหารว่างอาหารกลางวันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งค่าเดินทางของผู้ที่เข้าร่วมอบรมทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับทางเทศบาลทางอบต.เพียงแค่หาสถานที่นะครับพร้อมทั้งหากลุ่มเป้าหมายให้ทางศูนย์เราเท่านั้นนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
1: ต้องขอรบกวนนิดนึงนะครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ท่านได้อาจารย์เพลนไปที่เรียบร้อยก็คงจะเหลือแต่ที่ญาติโยมจะมาเคลื่อนย้ายอาหารในช่วงนี้เลยฉะนั้นก็ช่วยเคลื่อนย้ายอาหารตรงนี้เพื่อความสะดวกเนาะ
0: ช่วงอีกสักครู่นะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีสุดท้ายนะครับก่อนที่สมาชิกนะครับจะได้รับประทานอาหารร่วมกันนะครับกับกิจกรรมการทำบุญประจำปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับแล้วก็นอกจากบริการทั้งสองบริการที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยทางศูนย์เราเป็นฝ่ายให้คำปรึกษาเท่านั้นนะครับแต่ผู้ที่ปล่อยกู้จะเป็นทางด้านของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีหลากหลายท่านนะครับที่ได้ให้ขอคำปรึกษาจากเราไปแล้วก็ส่งการกู้ตรงนี้แล้วก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจบริการต่างๆของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาสามารถติดต่อศูนย์เข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น044-353-452 044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์94-364-2635 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เข้าสู่วิธีการกันต่อณห้องประชุมชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
1: เป็นการให้พรเหมือนการตรวจน้ำรับพรนั่นแหละเมื่อพร้อมแล้วก็คงจะขอก้าวล่วงหน้าที่โยมพ่อพระคณายกนิดนึงประ ตมาภาพเป็นผู้กล่าวนำโยมพ่อมนายกก็กล่าวตามเนาะก็เอาให้ชัดเจนในตรงนี้เพราะฉะนั้นโยมพร้อมหรือยังเสียงไม่ดังเลยเออแหมอ่ะแต่นี้ต่อจากนี้ก็จะเป็นการกล่าวคำถวายสังฆทานบางสกุลตลอดทั้งจตุปัจจัยแต่เรื่องการกล่าวตรงนี้จะกล่าวแค่สังฆทานบางสกุลเท่านั้นเนาะก็เป็นในแนวร่วมเนาะส่วนรวมทุกอย่างที่เราถวายเมื่อโยมพร้อมแล้วทีนี้เตรียมนะพูดตามอาตมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิ
2: อิมานิ
1: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
1: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
1: สัปปริวรานิ
2: สัปปริวรานิ
1: ภิกขุสังคสา
2: ภิกขุสังคสา
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
2: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
2: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
2: อิมานิ
1: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
1: สัปปริวรานิ
2: สัปปริวรานิ
1: ปฏิคันหาโต
2: ปฏิคันหาโต
1: อัมหากันเจวะ
2: อัมหากันเจวะ
1: มาตาปีโต
2: มาตาปีโต
1: อาทีนันจ
2: าอาทีนันจาย
1: าตกานัง
2: ยาตกานัง
1: การกตานัง
2: การกตานัง
1: ทีคารตัง
2: ทีคารตัง
1: หิตายะ
2: หิตายะ
1: สุขายะ
2: สุขายะ
1: ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
1: สังฆทานบางสกุล
2: สังฆทานบางสกุล
1: กับของบริวาร
2: กับของบริวาร
1: ทั้งหลายเหล่านี้
2: ทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความเจริญ
2: เพื่อความเจริญ
1: ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: และขออุทิศ
2: และขออุทิศ
1: ส่วนบุญกุศล
2: บุญกุศล
1: ในครั้งนี
2: ้ในครั้งนี
1: ้ให้ดังผู้มีรายนาม
2: ให้ดังผู้มีรายนาม
1: ดังต่อไปนี
2: ้ดังต่อไปนี
1: ้อ้าวใครมีบิดามารดาที่ล่วงลับดับขันไปแล้วตลอดทั้งพี่น้องทุกผู้ทุกคนก็ดีที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเราสามารถกล่าวชื่อและนามสกุลเขาในช่วงนี้เลยเจริญพรกล่าวเลยเอาดังๆเลยก็ได้ไม่เป็นไรบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรพี่น้องชื่ออะไรที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าวัยชนไปแล้วนะเราสามารถกล่าวได้เพราะตรงนี้เป็นฐานอุทิศเริ่มเงียบเถอะเนาะประเด็นบิดามารดา
2: ป
1: ู่
2: ย่าตายาย
1: ญาติสนิทมิตรสหายครู
2: บาอาจารย
1: ์เจ้ากรรมนายเวร
2: เ
1: จ้าเกณฑ์ชะตา
2: เ
1: จ้าทุ่งเจ้าท่า
2: เจ
1: ้
2: าป
1: ่
2: าเจ
1: ้
2: าเขา
1: เจ้าที่
2: เจ
1: ้
2: าทาง
1: พระแม่ธรณีผีบ้านผีเรือ
2: น
1: ที่ข้าพระเจ้าอาศัยอยู
2: ่
1: สัพพเวสี
2: ทั้งหลาย
1: สัพพสัตว์น้อยใหญ่
2: ท
1: ั้
2: งปวง
1: ขอจงได้โปรดมาอนุโมทนาบุญ
2: ใน
1: กาลครั้งนี
2: ้
1: หากท่านมีทุกข์
2: ให
1: ้พ้นจากทุกข
2: ์
1: หากท่านมี
2: ส
1: ุ
2: ข
1: ก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไ
2: ปสิ้
1: นกาลละนานเ
2: ถิ
1: ดทีนี้มาถวายได้เลยมา
2: เข้าเย็นเลยครับครับยกเรียงก่อนไว้ก่อนครับค่อยๆไปเคนพร้อมกันจะได้พร้อมเพียงนะครับ
3: ช่างภาพพร้อมยังช่างภาพ
2: ครับวางพร้อมกันก็ได้ครับรีบถวายทีหลังได้
4: ยมาถวายเลย
2: สาธุใจเย็นเอาให้ครบ5ชุดถึงค่อยไปเคียนท่าน

0: หลายเจ้าภาพด้วยกันนับไม่ถูกโอ้โหมาตรงนี้ยังกันทำความดีจริงพร้อมกันเลยไปเชิญไปเลยครับ
1: เดี๋ยวจะจัด
0: ถวายบัตร
1: สาธุพร้อมก
0: ัน สาธุ
2: พวกเราพนมมือขึ้นเนาะหันหน้าไปตรงนู้นช่างภาพก็จับด้วยนะเอาสาธุสาธุสาธุตกกระจายหมดเลยนึกว่าถวายให้แต่อาตมาองค์เดียวเห็นหลายเจ้าภาพดีใจอยู่ในใจนี่เนี่ยแต่ไม่พูดหรอกใช่โอ้ปีนี้หลายสายหลายสายบุญเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำก็ต้องขอเจริญพรท่านนายกสุชาติแล้วก็ขอเจริญพรท่านนาอดีตนายกซึ่งท่านนี้นี่จะพูดชัดเจนนะเวลาเจอกันก็จะคุยกันแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันครบรอบในการทำบุญนะสร้างบุญบารมีให้กับทางสมาคมโดยเฉพาะสำนักงานของเราเนี่ยแต่ละปีมาเนี่ยอาตมาภาคก็จะได้มาเห็นโยมโยมนะโยมพ่อโยมแม่ก็ดีโยมพี่โยมน้องก็ดีเพราะว่าบางท่านท่านก็อายุเยอะแล้วนะพระยังอายุน้อยๆ อยู่เลย60กว่าท่านนั้นน่ะโยมไม่เยอะหรอกนะก็ต้องถือโอกาสนี้นะเรียกโยมพ่อและก็โยมแม่โยมพี่โยมน้องทุกท่านทุกคนตามหลักตามธรรมดาแล้ววัดหนองสองห้องกับสมาคมก็ได้รู้จักมักคุ้นคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายต่อหลายปีโดยเฉพาะในการทำบุญเฉลิมฉลองเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานเนี่ยก็เป็นปีที่28ถ้าจำไม่ผิดเนาะท่านนายกใช่ไหมแต่ละปีละปีก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะมาแล้วก็ยังครบอยู่ว่าอย่างนั้นก็ของอนุโมทนาบุญกุศลในวันนี้นะบุญกุศลใดที่ญาติโยมได้ทำคุณงามความดีใดที่ญาติโยมได้ทำได้สร้างคุณงามความดีกุศลเหล่านี้นะอาตมาภาพเองทั้ง5รูป5องค์นะบุญใดกุศลใดอริสงใดการปฏิบัติศาสนกิจใดๆที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นะก็ขอให้บุญนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลได้มาประคับประคองให้โยมจงมีอายุมั่นขวัญยืนร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดจะทำสิ่งใดที่ได้มาโดยชอบประกอบให้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงผลสำเร็จและโดยเฉพาะก็ขอให้ญาติโยมตลอดทั้งสายงานและก็หมู่คณะโดยเฉพาะสมาคมคนตาบอดจงมีแต่ความรุ่งเรืองจงมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปสิ้นกาลและนานเถอ
0: สาธุ
2: ทีนี้โยมเดี๋ยวเตรียมตรวจน้ำเนาะโยมเนาะมาตรวจน้ำ
3: ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุริเตสาการังเอวามเมวายตุตินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะติตังตุมังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพเวรโตสังฆปาจันโทปารณโสยะธัมมณีโส

วัฒนวัฒโกสิริวัฒโกยัสวัฒโกภารวัฒ

0: ครับก็กราบลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันทุกคนครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเตสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
1: ก็ก่อนจากลากันในช่วงนี้ก็จะขอฝากฝากบุญฝากกุศลกับญาติโยมเพราะว่าสำหรับในปีนี้วัดหนองสองห้องเนาะได้จัดพระป่าขึ้นประจำปีนะเริ่มจัดจะเริ่มพิมพ์ซองในช่วงของสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะทำการถวายทอดอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569เพราะฉะนั้นในก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยอาตมาภาพเองได้ส่งหนังสือนะเหมือนอย่างทุกปีที่ได้นำมาก็คือหนังสือขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกแล้วก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านอดีตนายกตลอดทั้งหน่วยงานแล้วก็ญาติโยมทุกผู้ทุกคนนะที่อยู่ในสมาคมเหมือนดังทุกปีก็ญาติโยมก็นำปัจจัยไปหรือทำต้นไปช่วยเหมือนทุกปีนะที่แล้วๆมาเมื่อเห็นได้ญาติโยมได้ขนขวายในบุญกุศลนี้อาตมารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจนะที่โยมยังไม่ขาดในเรื่องบุญในเรื่องทานตรงนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะถ้าหากว่าโยมทำได้ก็จะเป็นการดีแล้วก็ดีสำหรับในการดำเนินชีวิตเหมือนดังสุภาษิตท่านว่าใครทำใครได้ใครไม่ทำใครไม่ได้แต่ว่าก็ได้ความเมตตาจากญาติโยมทุกคนช่วยเหลือมาทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการทำผ้าป่าวันที่อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นั่นเองก็หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากญาติโยมทุกคนช่วยประคับประคองพระพุทธศาสนาตลอดทั้งสถานลานบุญวัดหนองสองห้องของเรานั้นให้มีความเจริญให้ทันสมัยอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมผู้ทุกคนก็ขอฝากไว้ในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะอาตมาภาพทั้ง5รูปนะตลอดทั้งโยมพ่อมรรคนายกก็ถือโอกาสนี้อำลาพาจากญาติโยมไปเพื่อจะไปทำภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้โยมทุกคนนั้นจงโชคดีมีชัยถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันทุกคนเถอะ

ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพิธีทำบุญประจำปีของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำปี2569นะครับเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ28ปีสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้ร่วมรับชมรับฟังมาถึงณเวลานี้ครับและลำดับต่อไปทางด้านของสมาชิกนะครับแล้วก็คณะกรรมการจะได้รับอาหารร่วมกันนะครับแต่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านต้องขออนุญาตนะครับนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ท่านมัคคณาโยก็ประชาสัมพันธ์อยู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับพระป่าของทางวันทองสองห้องเรานะครับวันที่26ตามที่ท่านพระคุณเจ้าได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทางสมาคมของเราก็จะได้มีการตั้งต้นพระป่าเหมือนในทุกๆปีนะครับเพื่อไปถวายร่วมกันในวันที่26กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์ไปผ่านเพจนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับถ้าเห็นโพสต์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาการถ่ายทอดสดในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อๆไปนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกทุกท่านต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ก็ผมก็จำหน่ายอยู่แถว ขอโทษครับแถวโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับที่
1: จุดที่เราจำหน่าย
0: ใช่ครับแล้วก็กรมบังคับคดีแล้วก็กรมบังคับคดีจะเป็นทุกวันพฤหัสบดีก็ที่ประจำก็ทางประตูขาเข้าสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีครับท่าน
1: ก็ประธานชมรมนี้จะขายอยู่สามจุด
0: ครับ
1: หนึ่งก็คือสนามบินนานาชาติ
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ระบุเวลาเนาะ
0: ครับก็ไม่ระบุเวลา
1: สองก็มาที่
0: โรงพยาบาล
1: มะเร็ง
0: จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็
1: สามก็คือกรมคดีทั้งสามคนนี้ใช่ไหมไปด้วยกัน
0: ไม่คือตอนนี้จะเป็นผมที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
1: อ๋อ
0: แต่จะเป็นอีกสองคนเอ้ยอีกสามคนหนึ่งน่ะจะเป็นเขาจะมาวันพฤหัส
1: มาที่กลุ่มคดี
0: ครับ
1: แต่เจอกันอยู่ทุกครั้ง
0: ครับ
1: ทุกวันพฤหัส
0: ครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนพิการเนี่ยก็มันเป็นอาชีพหนึ่งที่คุณพิชิตว่ามันเหมาะกับการขายฉลากสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นพิการผมก็เห็นคนพิการเขามาขายฉลากกันเวลาไปกินข้าวตรงไหนก็เจอนะครับทั้งหลังมานี้ก็มีคนปกติมาขายตอนแรกๆก็เดินขายพาพักที่สองก็นั่งขับจักรยานอันล่าสุดก็มารถมอเตอร์ไซค์มันก็จะพัฒนาแสดงว่าเขามาขายฉลากคนพิการเนี่ยเขามีรายได้มั่นคงจากเดินมาจักรยานจากจักรยานเขามามอเตอร์ไซค์จากมอเตอร์ไซค์ตะกี้ขายเฉพาะในส่วนที่ในตัวเมืองเดี๋ยวนี้ระบาดไปทุกหมู่บ้านนั่งมอเตอร์ไซค์ไปตำบลนั้นไปตำบลนี้งานวัดงานวาที่ไหนไปเจอหมดสมัยก่อนไม่มี
0: เยอะครับ
1: แสดงว่าเหมือนคุณพี่พรทิพย์ว่ามาแย่งอาชีพคนพิการไปจนไม่เห็นว่าคนพิการนี้ก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าเดินทางไปขายนอกสถานที่ลำบากอันนี้คือเป็นฉลากนะครับถ้าใครสนใจอยากขายฉลากก็มาประสานที่คุณวิชิตเนาะว่าจะให้คำแนะนำอย่างไร
0: ครับก
1: ็ชื่อว่าผมเนี่ยอยากขายแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปขายยังไงจะซื้อยังไงก
0: ็
1: มาติ ดต่อที่คุณวิชิตว่ายิบว่าคนไหนขายยังไงเราก็จะบอกเส้นทางไปนะครับเข้ามาจำหน่ายอันนี้ก็ซื้อกันเป็นรายเขาเรียกรายวิกเนาะรายสมวดใช่ไหม
0: ครับจะเป็นไงงวด
1: ซื้อก่อนจ่ายเงินก่อน
0: ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบเงินมาของไป
1: โอ้เงินมาของไป
0: ครับ
1: ไม่มีเครดิต
0: ไม่มี
1: มาของไป
0: ครับ
1: พอจะบอกได้ไหมว่างวดหนึ่งประมาณกำมีเงินรายได้เท่าไหร่ทุกแต่จำนวนโควต้าบอกได้ไง
0: มันก็แล้วแต่จำนวนที่เราเอาไปจำหน่ายนะครับ
1: คือเขาเรียกอะไรมันเล่มหนึ่งมันจะมีกี่ใบเล่มหนึ่ง
0: ก็ร้อยใบ
1: ใช่ไหมคุณขายงวดหนึ่งขายกี่เล่ม
0: ขายห้าเล่ม
1: 500 ใบ
0: ครับ
1: 500 ใบก็จะมีเงินอยู่เข้าหลังจากหักต้นทุนแล้วประมาณถึงไหมเกือบ20,000
0: ไม่ถึงครับ
1: ถึงหมื่นกว่าบาทนี่เนาะ
0: ถ้าเป็นแต่ละงวดก็ไม่ถึงหรอกครับ
1: เพราะว่าบอก
0: ครับเพราะว่ามันตอนนี้อันจริงๆลอตเตอรี่มันก็แพงมันก็มาแพง
1: คือเราซื้อมาแพง
0: ใช่ครับ
1: เราก็มาขายราคาที่เป็นราคาตลาด100 บาท
0: ครับเรทเดิมแล้วก็ขายเดิม
1: เบ้นแต่ว่าใกล้จะโปรโมชั่นลดลง
0: ครับผม
1: อันนี้ลอตเตอรี่ต ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจคนพิการก็มาซื้อได้ที่ตรงนี้นะครับคุณพิชิตนะครับคุณพิชิตขอมีอะไรจะฝากกับคุณชมรมนะครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยเชิญครับ
0: ครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางผู้จัดรายการนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางกับผมแล้วก็คนพิการได้มาแสดงวิสัยทัศน์ที่ครับในความต้องการแล้วก็ทำภาระหน้าที่ของชมรมครับยังไงก็ขอฝากทางภาครัฐแล้วก็ทางเกี่ยวกับ
1: ครับ
0: ผู้ครับสถานเจ้าของสถานที่ต่างๆครับถ้าเกิดท่านสงสารแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีของเราได้มีอาชีพได้มีงานทำก็ขอให้ประสานงานมาครับเรายินดีประสานงานให้ท่านไปถึงคนพิการจะได้มีอาชีพจะได้มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวครับ
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: เทศกาลฮารีรายอนี้สวนสัตว์สงขลาจัดเต็มนักท่องเที่ยวรับส่วนลดค่าเข้าชม 20% สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรมเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาครั้งที่2ประจำปี2569ระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต้อนรับชาวมุสลิมโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงภายในสวนสัตว์มีกิจกรรมมากมายอาทิซุ้มถ่ายภาพสวยงามกิจกรรมซูสเปเชียลวีคลี่การป้อนอาหารสัตว์กิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลการแสดงมาสคอตแดนสร้างความสนุกสนานและกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บริเวณส่วนจัดแสดงลิงแชมแปนซีโลกของจอนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเข้ากับสัตว์ดาวเด่นของสวนสัตว์สงขลาอย่างเจ้าจอนลิงแชมแปนซีขวัญใจนักท่องเที่ยวที่มีความฉลาดขี้เล่นและมีพฤติกรรมทาเลนต์เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่รักของเด็กและผู้ใหญ่โดยแนวคิดของกิจกรรมได้นำไข่ครอบอาหารพื้นถิ่นชื่อดังของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI มาเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของเจ้าจ้อนเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งการท่องเที่ยวสัตว์ดาวเด่นและของดีท้องถิ่นไปพร้อมกันและที่พลาดไม่ได้คือการมอบส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์ 20% สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลฮารีรายอพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆที่แต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้าร่วมงานรับของที่ระลึกฟรีจากสวนสัตว์สงขลาอีกด้วยสำหรับสวนสัตว์สงขลาเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์นานาชนิดเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของสวนสัตว์สงขลาผ่านช่องทาง Facebookสวนสัตว์สงขลาสงขลาซูหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่086-498-1447
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอด
8: ไม่บางทีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะตาบอดแต่เผอิญที่เราจะเน้นนิดหนึ่งเขาเรียกว่านิดหนึ่งเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวหรือเดินทางได้ลำบากกว่าคนที่เห็นแค่นั้น
9: มันคืออย่างนี้พี่นัทคือพอมันเดินทางออกไปเนี่ยแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยรอบตัวเราลองจินตนาการดู
8: มันมืดไปหมด
9: คือมันแบบเอ๊ะมันจะซ้ายหรือมันจะขวาหรือมันจะไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้านี่มันจะปลอดภัยไหมมันกลัวไปหมดแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะต้องก้าวไปทางไหนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของขาหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าแล้วฉันจะก้าวไปไหนเหมือนคนตาบอดเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนนิดนึงคือจะเคลื่อนไหวก็เอ๊ะยังไงนะแต่ว่าเพราะว่ามีคนในสังคมนี่แหละที่ทำให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปซึ่งพลอยอยากจะเล่าอย่างนี้พี่นัทว่าจุดเริ่มต้นแรกเลยนะที่พลอยเริ่มหัดเดินทางเนี่ยเริ่มจากรถไฟฟ้าพี่นัท
8: ค
9: ่
8: ะ
9: การที่สมัยเนี้ยมัน
8: มีรถไฟฟ้า
9: เนี่ยมันสะดวกสบายกว่าสมัยพลอยเด็ก
8: ๆที่มันไม่มี
9: ตอนหัดขึ้นรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยคือสะดวกสบายยังไงอย่างแรกคือมันมีเสียงบอกสถานี
8: ใช่
9: เสียงบอกสถานีนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโหมันไปถึงไหนเราไม่รู้อะ
8: ค่ะ
9: แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าอ๋อกว่าจะถึงจุดหมายเราเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวกี่เลี้ยวมันจะมีโยกเยกกระดกขึ้นกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็ยังไม่เคยไปแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเราแค่จำว่าสถานีที่เราจะไปเนี่ยมันชื่ออะไรเราต้องออกจากสถานีจากรถไฟฟ้าตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นพี่นัทก็คือว่าพี่รปภ.
8: มีพี่ๆพนักงานที่เขามีทางรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะให้พี่รปภ.นี่แหละเป็นคนดูแลพวกผู้พิการในทุกประเภทเลยนะคะแล้วพี่รปภ.เป็นไงเขาบริการเป็นไงคะ
9: โหดีมากๆคือต้องบอกว่าอย่างนี้คือเมื่อก่อนอะพี่นัทสมัยพลอยยังไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นอะนะยังกลัวยังกังวลอยู่ยังเป็นน้องใหม่เนี่ยโหเราขึ้นรถไฟฟ้านี่หัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อีกแง่หูฟังว่าเฮ้ยมันจะถึงสถานีของเราแล้วหรือยังหรือว่ายังไงถ้ามันเลยไปนี่มันจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยกังวลสารพัดไปหมดแต่ว่าพอเราขึ้นบ่อยๆคนที่ทำให้เราอุ่นใจได้คือพี่รปภ.เนี่ยแหละค่ะที่อยู่ที่ตามสถานีรถไฟฟ้าที่เข้ามาช่วย
8: ขึ้นไปช่วยแล้วก็ไปรับด้วยใช่ไหมเขามีการวอกันด้วยใช่ไหมน้องพล
9: ใช่คือพอเราไปถึงเนี่ยที่สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเดินไปตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะงงๆว่ามันจะต้องไปตรงไหนอาจจะมีคนมาช่วยเราเราก็บอกว่างั้นช่วยพาเราไปหาพี่รปภ.หน่อยค่ะนี่คือความอุ่นใจของเราพาไปเสร็จปุ๊บพี่รปภ.เขาก็จะถามเราแล้วว่าเราจะไปที่ไหนเขาก็ไปส่งไปรอส่งเราเนาะขึ้นรถไฟฟ้าเลยทั้งไฟฟ้า
8: ใต้ดิน
9: ทั้งบนดินอย่างเงี้ย
8: มีแอร์พอร์ตลิงก์มีไหม
9: แอร์พอร์ตลิงก์ก็มีค่ะตอนนั้นมันมี BRT ด้วยของพลอยที่จะต้องขึ้นเนาะใกล้บ้านเนี้ย
8: ก็ BRT ก็มี
9: แล้วซึ่งตอนนั้นอะค่ะพลอยจะต้องเดินทางเนาะจากช่องนนทรี BTS ช่องนนทรีไปต่อที่BRT อย่างเงี้ยค่ะก็พี่รปภ.เขาจะวอหากันเลยจาก BTS เนี่ยเขาก็วอไปที่ BRT แล้วเขาก็นัดกันครึ่งทางตรง Skywalk ตรงกลางเน
8: ี่
9: ยมาครึ่งทางแล้วก็มารับแล้ว เมื่อก่อนจากที่เรารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลมันหายไปเพราะว่าพี่รปภ.เนี่ยเริ่มจำเราได้พี่นัท
8: บริการดีมาก
9: ใช่อย่างวันไหนเราไม่มาเนี่ยเขาก็จะแบบอ้าวเมื่อวานหายไปไหนเมื่อวานพี่ก็รอจะรับอยู่อย่างเงี้ยทำไมเราไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาจำได้
8: ค่ะ
9: แล้วก็ที่น่าประทับใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาที่เราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปคนเดียวพี่นัท
8: ค่ะ
9: คือเราอาจจะไปคนเดียวก็ได้แต่เราไปเจอเพื่อนตาบอดที่อยู่บนรถไฟฟ้าเหมือนกันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเหมือนกันบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นกันคนละสถานีแต่ว่าตอนลงเนี่ยเราลงสถานีเดียวกัน
8: เขาจะต้องให้ไปอยู่ตู้หนึ่งใช่ไหมทุกคนต้องไปอยู่ตรงตู้นั้นใช่ไหม
9: ถ้าเป็น BTS จะเป็นอย่างนั้นเนาะเพื่อที่ว่าเวลาเขาจะได้ไม่ตกหล่นอะไรเงี้ยเขาก็เวลามองเขาจะได้มองได้ง่ายหาตัวได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไปอยู่อีกตู้นึงเขาอาจจะไม่ได้ทันมอง
8: ค่ะ
9: เพราะว่ามันก็
8: อาจจะดูแลไม่ได้
9: ใช
8: ่
9: ใช่มันก็ยาวอยู่เหมือนกันเราอาจจะต้องเดินนิดนึงกว่าจะไปเจอเขาหรือเขาก็จะต้องบางทีมันหลายคนอ่ะพี่นัทมากัน
8: เป็นขบวนเป็นกลุ่มเอางี้ละกัน
9: บางทีเพื่อนๆตาบอดเรานี่มักจะมีการประชุมเนาะมีประชุมมีอบรมมีสัมมนากิจกรรมอะไรต่างๆบางสถานีบางวันเนี่ยลงพร้อมกันเป็น10คนแล้วก็พี่รปภ.เนี่ยเขาจะต้องเดินนะจากจุดที่เป็นจุดที่ประตูขบวนเปิดเนี่ยเขารับเราใช่ไหมคะเขาก็พาเราลงไปส่งที่ทางออกสถานีบางคนไปทางออก2ทางออก3ทาง

0: 100 คน
1: โอ้พี่รปภ.ก็เหนื่อยมากนะจริงๆเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเห็นใจนะต้องเห็นใจการทำงานนี้มากเลยเพราะว่าเขาจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลิงก์ต่อเนื่องกันหมายถึงว่าเขาจะต้องวอให้ไปให้อีกสถานีนึงรู้ว่าตาบอดคนตาบอดจะลงสถานีไหนแล้วก็รับช่วงต่อดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้บริการอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รู้สึกแค่ว่าเราใช้บริการ
0: เราจะลืมไปแต
1: ่
0: ในความเป็นจริงเราลองนึกดูเนี่ยโหพอพลอยมาลองนึกดูเนี่ยถ้าคนตาบอดมาเป็น100 คนขบวนละเอาแค่ขบวนละ5 คนละกันก็ต้องคูณเข้าไปนะคะ20 รอบอย่างเงี้ยขึ้นลงนี่โอ้โหผอมเลยนะคะ
1: คือคนใช้บริการอาจจะไม่ได้คิดอาจจะลืมไปนะเราก็อยากจะเร่งรีบใช่ไหมแล้วเราก็ยังจะมีความอยากจะเร่งรีบแต่พี่เขาก็บริการอย่างสุด
0: แล้วที่สำคัญคือพลไม่เคยได้ยินพี่รปภ.บ่นเลยว่าเขาเหนื่
1: อ
0: ยกับการขึ้นลง
1: บริการ
0: อะไรอย่างงี้ไม่มีเลยมีแต่แบบโอ้รอแป๊บนึงนะคะโอ้เดี๋ยวรีบไปนะคะโอ้เดี๋ยวขอเดี๋ยวกำลังไปนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงอะไรอย่างงี้นิด
1: ดังนั้นคนให้บริการเขาไม่บ่นคนใช้บริการก็อย่าว่านะคือนิดหน่อยก็รอเถอะค่ะเพราะว่ายังไงก็เพื่อความปลอดภัยเข้าใจบางทีอ่ะเขาเรียกว่าเวลาเร่งด่วนนะทุกคนก็มีคนทุกคนมีหมดไม่เว้นว่าพิการหรือไม่พิการต้องมีเวลาเร่งด่วนนะคะแต่เราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: เราเห็นแล้วแหละว่าพี่เขาทำเต็มความสามารถเต็มสุดเต็มที่ของเขาเลยจริงๆที่จะดูแลเราแล้วก็พลอยว่าอันนี้เป็นกำลังใจสำคัญด้วยซ้ำไปที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราอยากจะเดินทางออกไปข้างนอกเพราะว่ามีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลเราโดยที่เขาไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรเลยสักคำเดียวแล้วก็แต่จริงๆพลอยว่ามันเป็นโอกาสดีอันนึงด้วยที่เหมือนเราได้คุยพี่ๆเหล่านี้จนเหมือนบางทีกลายเป็นเหมือนเพื่อนกัน
1: ค่ะ
0: บางทีพอยังเคยเอาหนังสือไปให้เพราะว่าเหมือนคุยไปคุยมาแล้วพี่รปภ.บอกว่าเอ้ยเขามีลูกเขาอายุเท่านี้กำลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลายเป็นโอ้เราได้เพื่อนเพิ่มอ่ะพี่นัท
1: ใช่
0: เราได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็เอาหนังสือไปให้เอาขนมไป
1: มีความผูกพัน
0: นะใช่ๆ
1: เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นญาติกันนั่นแหละเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะบางทีเราไปต่างประเทศนะพลอยก็เคยไปต่างประเทศพี่ก็เคยไปต่างประเทศก็พี่ก็ยังมองสังเกตอยู่นะก็ยังไม่ได้มีแบบเห็นชัดเจนว่าโอ้เขาจะแบบบริการขนาดนี้คือเขามีแหละบริการเนี่ยเขามีในส่วนหนึ่งแต่ความที่จะแบบว่าเหมือนแบบ
0: เหมือนได้เพื่อน
1: แบบนี้คนไทยเนี่ยมันไม่มี
0: อย่างวันก่อนพอไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT ค่ะพี่รปภ.ก็บอกว่าโอ้เนี่ยกำลังนึกถึงอยู่เลยเมื่อเช้าเพิ่งนึกถึงเลยว่าเอ๊ะไม่เห็นหลายวันแล้ววันนี้จะไปไหนคะ โอ้จริงๆแค่นี้เลยนะพี่นัทที่มันทำให้เรารู้สึกว่า
1: ปลอดภัย
0: ใช่แล้วเรามีกำลังใจที่จะเดินทางออกไป
1: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะค่ะว่าคนพิการเนี่ยไม่ว่าจะประเภทไหนนะคะเขามีความกังวลอยู่แล้วกังวลที่จะเฮ้ยออกไปแล้วมันจะสะดวกไห
0: ม
1: ไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองเนี่ยไม่กล้าปล่อยไม่กล้าปล่อยเลยนะคะโดยเฉพาะที่ทางด้านสติปัญญานี่ไม่ต้องพูดถึงโ
0: อ
1: ้มันลำบากมากเพราะว่าถ้าไม่มีคนไปรับไปส่งเนี่ยแทบจะปล่อยไม่ได้
0: เป็นห่วง
1: เป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงคือไม่รู้ขึ้นไปแล้วมันจะไปลงตรงไหนนะคะแต่พวกพี่ๆนี่แหละจะทำให้ให้ผู้ปกครองก็ดีให้เจ้าตัวคนที่ใช้บริการก็ดีมีความอบอุ่นแล้วมีความอุ่นใจว่าเราปลอดภัยเดินทางได้อย่างตลอดรอดฝั่ง
0: เราก็จะบอกว่าอย่างในโลกที่พลอยบอกว่าพลอยมองไม่เห็นใช่ไหมพลอยออกไปข้างนอกแล้วพลอยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เสียงคำทักทายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะที่มันทำให้พลอยรู้สึกว่าโอเคเราเห็นแล้วอย่างน้อยเราเห็นอยู่ตรงนี้1 คนอย่างน้อยเรามีดวงตาคู่นี้1 คู่ที่เขาเป็นตาแทนเราเขาพาเราไปเนี่ยแค่นี้รู้สึกว่าโลกมันน่าอยู
1: ่
0: แล้วเราก็ ทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะเดินทางออกไปแต่จริงๆอันนี้เราเพิ่งจะพูดถึงแค่พี่รปภ.นะ

0: คนอีกกลุ่มนึงที่พอรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่อยากจะเล่าก็คือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์
1: ยังไง
0: ขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีคือเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีเราก็จะขึ้นอยู่ที่จุดเดิมๆถูกไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปต่อรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะต่อตรงสถานีนี่แหละมันก็จะได้ขึ้นตรงนี้หรือว่าเวลาเรากลับมาจากรถไฟฟ้าเราก็จะต้องมาต่อตรงสถานีนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันจะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์บางกลุ่มที่เราเจอบ่อยที่เขาเจอกันบ่อยแล้วก็ตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้เนาะว่าเอ๊ะจะไปส่งเรายังไงรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะบอกทางเขาถูกไหมถูกไหมคะอาจจะมีความกังวลตรงนี้หรือตัวเราเองด้วยที่จะกังวลแต่ว่าพอเราขึ้นบ่อยๆพี่นัทกลายเป็นว่าเขาสามารถบอกกันเองได
1: ้
0: เหมือนสมมติว่าพลอยมาถึงปุ๊บพี่คนเขาจะมีคิวของเขาใช่ไหมคะว่าอ่ะรอบนี้ใครไปใช่ไหม
1: คะ
0: พี่ที่เคยไปส่งแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อไปอย่างนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวไปตรงซอยนี้เลยแล้วเดี๋ยวถึงตรงนี้เดี๋ยวพี่เขาบอกทางได้เขามันกลายเป็นว่าเขาสามารถให้ความมั่นใจต่อเพื่อนๆคนขับด้วยกันได้ช่วยเราบอกทางได้แล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยในเรื่องของการเดินทาง
1: ค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยตาบอดจะนั่งวินได้หรอหลายๆคนจะงงไงว่าโอ้จะปลอดภัยไหมแล้วเขาใครจะมาจับให้ในเมื่อมองก็ไม่เห็นนะคะแล้วก็หลายต่อหลายอย่างนะคะในการเดินทางก็ตอนนี้ก็ให้สบายใจเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างแล้วที่ได้พิสูจน์มาแล้ว
0: ใช่แล้วพี่ๆ
1: เคยเจอไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอาอย่างนี้ไอ้ประทับใจมันเคยแต่ที่แบบว่าหุ้ยมันดูไม่ปลอดภัยเลยอะอะไรการเดินทางอะไรเรือเคยเดินไหม
0: เรือพอเคยไปแต่ว่ายังไม่เคยลงไปคนเดียวยังไม่เคยค่ะแต่ว่าก็เวลาไปกับเพื่อนๆเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะอุ่นใจเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีคนที่เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่บางทีเราไปกับเพื่อนหนึ่งคนใช่ไหมคะโอ้ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่ขึ้นคนที่ลงเรือไปพร้อมกันเนี่ยเขาก็มาแล้วมาช่วยกันจับมือเราแล้ว
1: เดิน
0: ใช่ใช่เดินลงไปด้วยกันเรารู้สึกว่าโอ้มันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงเวลาที่เราขึ้นมอเตอร์ไซค์การช่วยกันบอกทางช่วยกันให้ความมั่นใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นความน่ารักแบบนึงแล้วนะความน่ารักอีกแบบนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวผมค่อยๆขับนะครับแล้วพี่เกาะไหล่ได้นะหรือว่าจับข้างหลังไว้นะพร้อมไหมอะไรเงี้ยคือเขาเช็คการนั่งการ
1: เหมือนเขาจะระมัดระวังมากกว่าที่จะบริการคนปกติอีกใช่ไหมเหมือนเราเป็น VIP คอยดูแล
0: ใช่ใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้คือแต่พลอยเชื่อว่าถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะจริงๆเขาก็ระมัดระวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพลอยว่าอันนี้มันคือเรื่องของความใส่ใจที่เขาบอกเราว่าเขาอ่ะกำลังระวังเรื่องนี้ให้เราอยู่ด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกบางทีเราอาจจะไม่รู
1: ้
0: ว่าเขาใส่ใจอยู่เขามองอยู่เหมือนกับว่าพี่นัทอาจจะมองพออยู่แต่พี่นัทไม่ได้บอกอ่ะว่าเอ้ยพี่กำลังคอยดูอยู่นะแต่อันนี้พอบอกเนี่ยพลอยก็จะรู้แล้วเพราะพลอยไม่ได้เห็นสายตาพี่นัทที่มองพออยู่ใช่ไหมคะว่าเอ้ยเขากำลังมองเราอยู่เป็นห่วงเราอยู
1: ่
0: แต่ว่าพอพูดสื่อสารออกมาเนี่ยคือเวลาอยู่กับคนตาบอดต้องใช้การพูดเยอะหน่อยเนาะก็พูดออกมาว่าอ๋อเนี่ยมองให้อยู่นะเดี๋ยวจะไปไหน
1: ทำอย่างนี้นะ
0: จะไปไหนเรียกนะหรืออะไรนะบอกจะไปไหนยกมือนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพลอยว่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่รู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลังใจสำคัญที่บางทีคนบอกว่าเอ้ยทำไมกล้าจังเลย
1: กล้าที่จะก้าวออกจากบ้าน
0: ทำไม
1: ไปเที่ยวทุกวัน
0: ทำไมคนตาบอดคนนี้แบบกล้าออกไปแต่จริงๆคือจะบอกว่าไม่ได้กล้าแต่เพราะว่าม
1: ีค
0: นเหล่านี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราม
1: ั่นใจ
0: มั่นใจ
1: ฉันก้าวออกจากว่าเพราะหลายคนอ่ะมาสะท้อนให้พี่ฟังพอพี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนตาบอดว่าจะไปนู่นเดี๋ยวเขาจะไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำไมอ่ะคนตาบอดหรือคนพิการทำไมมันจะต้องอยากไปนู่นไปนี่เราจะตอบเขาว่าไงทำไมต้องอยาก
0: พลอยถ้าสำหรับมุมพลอยนะ
1: เขาคิดว่าคนพิการควรจะอยู่ที่บ้าน
0: สำหรับมุมพลอยนะพลอยอยากไปเจอผู้คนเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะบางทีอยากจะไปรับรู้ความรู้สึกของการที่เราแบบ ได้นั่งกินไอติมอยู่คนเดียวในร้านอาหารในร้านไอติมเราอยากไปกินร้านเนี้ยแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงกับการที่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดฟังอย่างนี้นะพี่ในฐานะพี่ไม่ได้พิการเนี่ยพี่จะรู้สึกว่า
0: พี่มีโมเมนต์นี่ไหม
1: ที่อยากจะไปเนี่ยคือเราบางทีเราไม่จำเป็นที่ต้องเห็นก็ได้แต
0: ่
1: เราเสพทางด้านอวัยวะอื่นใช่ไหม
0: ถูก
1: กลิ่นความกลิ่นรสชาติแล้วก็บรรยากาศรอบๆตัวที่มันเป็นเสียงใช่ไหมที่มันไม่เหมือนที่บ้านอ่ะคือที่บ้านก็อีกแบบ
0: ใช่พอพูดเรื่องกลิ่นคือแต่ละที่มันมีกลิ่นของมันเน
1: า
0: ะสมมติเราเข้าไปร้านไอติมเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นของไอศครีมอย่างเงี้ยแล้วเราก็จินตนาการไปสิว่าเอ้ยคนรอบข้างเราเนี่ยเขาก็มากินไอศครีมเนาะมีมากับลูกมากับคุณพ่อคุณแม
1: ่มากับแฟนมากับอันนี้คือการจินตนาการ
0: อันนี้คือมันคือโลกนะที่เราควรที่จะแบบเราได้เห็นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ที่บ้าน
1: คือเราไม่เห็นอยู่ละแต่เราจินตนาการให้มันมี
0: ไม่ใช่จินตนาการคือเราได้ยินด้วยสมมติว่าเราอยู่ตรงนั้นเรานั่งอยู่ตรงนี้
1: อันนี้เหมือนเป็นการท่องเที่ยวของคนตาบอดไหม
0: ใช่เราได้ยินคนแบบมาคุยโทรศัพท์
1: จุกจิกจุกจิกทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจขนาดว่าอุ้ยไปสอนรู้สอนเห็นเขาไม่ใช่
0: ใช่แต่ว่ามันเป็นบรรยากาศของร้านอ่ะแล้วก็ได้รู้จักกับพนักงานพอเคยแบบไปกินไอติมอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นไปหอศิลป์กรุงเทพไปนั่งกินไอศกรีมแล้วก็มีพี่พนักงานนำเมนูมานำไอติมมาเสิร์ฟแล้วก็อธิบายให้เราฟังเนาะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนในจานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
1: เราได้คิดไปด้วยได้จินตนาการเอางี้พี่ถามเลยว่าการที่เราไปเนี่ยแล้วเราก็ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือได้สร้างอะไรให้เราโมเมนต์อะไรมีการประทับใจอะไรมากมายถึงขนาดเราจะต้องออกไปตลอด
0: มันคือได้เห็นชีวิตพี่นัทพี่นัทมองเห็นเนี่ยเวลานั่งรถออกไปเนี่ยมองไปที่กระจกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า มีใครแต่งตัวยังไงเดินไปเดินมายังไงแต่ว่าพลอยเนี่ยกว่าจะได้เห็นคือเขาต้องเข้ามาช่วยเราเขาต้องเข้ามาคุยกับเราเขาอาจจะนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็หรือคุยโทรศัพท์คุยกับลูกเขาอย่างเงี้ยคือถ้าพลอยอยู่ในรถพลอยจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นึกออกไหมคะแต่ว่าพอพลอยขึ้นรถไฟฟ้าเฮ้ยพลอยได้ยินคนคุยกันข้างๆ อย่างเงี้ยคนข้างๆเขาคุยกันเห็นพ่อกับลูกคุยกันเห็นแม่กับลูกเล่นกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่เห็นสิได้ยิน
1: ได
0: ้ยินแล้วเห็นได้ยินคนคุยธุรกิจผ่านโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่า
1: คิดเลยใช่ไหม
0: มันคือชีวิตมันคือการเห็นชีวิตในรูปแบบ
1: ในรูปแบบของเราอ่ะอาจจะไม่เหมือนกับที่คนตาดีเห็นในตรงนี้ใช่ไหมแต่มันก็เป็นในเขาเรียกในมุมมองของเรา
0: ใช่คือเราจะต้องรู้ว่าโลกนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่อีกมากมายที่ไม่ใช่แค่ในบ้านของเรา
1: แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าคนตาบอดเนี่ยจะหูดีกว่าคนตาดีจริงป่ะสมมติว่าเราพูดจิ๊กอะไรอย่างเงี้ย
0: จริง
1: เขาสนใจขนาดนั้นเลย
0: จริงๆเรียกว่าหูดีกว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราใช้ประสาทหูบ่อยกว่าคนทั่วไปอาจจะคือพอมันมีภาพแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปใส่ใจฟัง
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ภาพ
0: มันมาก่อนแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยเขาใช้เสียงที่ได้ยินอยู่รอบตัวหรือยังตัวพอเองเนี่ยเอามาสร้างเป็นภาพเช่นเสียงมีเสียงแอร์ก็เอามาสร้างเป็นภาพว่าอ๋อมันมีเครื่องปรับอากาศติดอยู่ตรงมุมนี้เพราะเสียงมันดังมาจากมุมนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเสียงมันเลยมาก่อนภาพแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยภาพมันมาก่อนเสียง
1: มันก็เลยแบบอาจจะแบบว่าบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ารอดหูไปผ่านหูไปว่างั้นเถอะไม่ได้ใส่ใจทุกคำใช่ไหมเพราะเราได้เห็นก่อนแต่ของคนตาบอดเนี่ยภาพไม่เห็นดังนั้นทุกคำเนี่ยเขาจะได้ยินละเอียดกว่าเอางี้แล้วกัน
0: เ
1: ขาใส่ใจมากกว่าแหละคือจะว่าอย่างนั้นมาก
0: อันนี้เพราะว่าแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่ว่าจังหวะเวลาด้วยเพราะว่าบางจังหวะเวลาเราอาจจะไม่ได้ทันใส่ใจฟังเสียงนั้นมันก็เหมือนคนที่ไม่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลอดหูลอดตาไปมันก็ เป็นไปได้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะใส่ใจสิ่งอื่นอยู่มัวแต่ฟังโทรศัพท์อยู่ก็เลยไม่ได้ฟังคนข้างๆว่าเขาคุยอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่พอจะบอกว่าไอ้บรรยากาศของคนรอบตัวการที่คนเข้ามาช่วยเหลือเราหรือแม้แต่กระทั่งคุยกันข้างๆยังไงเนี่ยอันนี้คือมันเป็นภาพที่ทำให้เราอยากสำหรับตัวพ่อเองนะอยากจะก้าวออกไปได้ยินออกไปเห็นอีกอยู่เรื่อย
1: ๆอันนี้สิ่งสำคัญแล้วเราเหลือเวลานิดเดียวจริงๆอยากให้พลอยบอกคุณผู้ฟังว่าเวลาอยากจะช่วยเหลือคนตาบอดอย่างเราควรจะทำยังไงเขากลัวนะเขาไม่กล้าเอ้า
0: จริงๆพลอยว่าคนตาบอดเนี่ยบางช่วงเวลาก็ต้องการความช่วยเหลือ บางช่วงเวลาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นบางทีพลอยอาจจะยืนรอเพื่อนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องการจะไปไหนก็เป็นไปได้หรือการยืนรออันนั้นอาจจะรอคนที่ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาถามเราอยู่พอดีเลยก็ได้มันเกิดขึ้นได้
1: แล้วจะช่วยยังไง
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือถามก่
1: อ
0: นว่าเอ้ยเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งคิดแทนว่าเอ้ยเขาไม่ต้องการแน่เลยเห็นยืนอยู่นิ่งๆหรือเขาต้องการแน่เลยเพราะเขากำลังรอเราอยู่นั่นคือมันเป็นไปได้ทั้ง2อย่าง50 50แต่ว่าอยากให้เริ่มต้นจากถามก่อนเพราะว่า
1: ให้กล้าที่จะถาม
0: เพราะว่าถ้าถามเราเนี่ยเราจะได้บอกได้เพราะว่าถ้าถามเรารู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ถ้าไม่ได้ถามเราบางทีเราก็ไม่รู
1: ้เราก็ไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็น
0: ใช่ใช่
1: เราต่างคนต่างยืนอย่างนั้นต้องขอให้กล้าที่อย่าไปกลัวนะคะอย่าไปกลัวในการทำความดีอะค่ะค
0: ุ
1: ณผู้ฟังทำความดีเล็กน้อยนะคะถือว่าเป็นคำดีเล็กน้อยก็อย่าได้กลัวก็คือทำ
0: จริงๆถามเนี่ยต่อให้เขาจะปฏิเสธเอ้ยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้จะไปไหนหรือเขาไม่ปฏิเสธเขาบอกอ๋อช่วยได้คือคำตอบนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าคำถามที่ถามมานี่คือพลังแหละนี่คือกำลังใจที่สำคัญมากๆแล้วที่ทำให้คนตาบอดแต่ละคนกล้าที่จะเดินออกไป
1: ค่ะล่ะแล้วก็เวลาหมดแล้วจริงๆโอ้ยน่ากำลังคุยอย่างสนุกสนานนะคะแต่เชื่อแน่ว่าหลังจากคุณผู้ฟังได้ฟังจบในเทปนี้แล้วคุณผู้ฟังต้องเดินออกไปแล้วกล้าแน่นอนในการที่จะบอกผู้พิการที่เราได้พบเจอว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: แล้วพลอยก็จะดีใจมาก ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาช่วยเหลือคนตาบอดแล้วฝากคำขอบคุณไปถึงพี่รปภ ไปถึงพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ทุกๆคนเลยที่ช่วยเป็นพลังใจให้พวกเราเดินทางออกไปข้างนอกอย่างมั่นใจค่ะ
1: ค่ะในทุกสาธารณูปโภคสาธารณูแบบว่าทุกอย่างเลยนะในสาธารณะทั้งหลายนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะกับผู้พิการในสังคมไทยของเราค่ะวันนี้เราทั้งคู่หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที
3: ่คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งตำบลยางเนิงตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาต้นยางนาตลอดแนวทางหลวงหมายเลข106เชียงใหม่ลำพูนหรือเส้นต้นยางนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่า100ปีให้สามารถอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนอย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้ต้นยางนาถูกทำลายหรือปล่อยให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลงซึ่งคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพของต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งพบว่าบางจุดถูกปูนซีเมนต์และยางมาตอยพื้นถนนปิดทับระบบรากรอบลำต้นน้ำจึงไม่สามารถซึมผ่านหล่อเลี้ยงลำต้นได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้คำแนะนำเปลี่ยนเป็นการใส่ซีเมนต์บล็อกตัวหนอนแทนเพื่อให้น้ำระบายลงสู่พื้นดินได้ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดอันตรายจากกิ่งต้นไม้ตกใส่ประชาชนโดยจะตัดแต่งกิ่งและลำต้นจากความสูง 50-60 เมตรให้เหลือความสูง 25-30 เมตรซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ200ต้นต่อปีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนหนูเจ็บนะเฮ้ยขาดทุนอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแค่นี้ก็จะหมดตัวอยู่แล้วเฮ้ยลูกเอ้ยแม่เองอ่ะเพิ่งได้เงินมาใช่ป่ะพ่อขอก่อนดิ
12: หนูไม่มีหรอกพ
11: ่อเฮ้ยเองไม่ต้องมาโกหกเลยไปซ่อนเงินไว้ที่ไหนวะไอ้ลูกไม่รักดีวันนี้จะตีเองให้ตายไปเลยนี่อยู่ไหนเอามา
13: หยุดก่อนค่ะคุณพ่อกำลังทำผิดกฎหมายอยู่นะคะพ่อแม่สามารถตีเพื่อสั่งสอนบุตรได้แต่ถ้าตีโดยเจตนาทำร้ายหรือมุ่งประสงค์จะให้บุตรเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจตามกฎหมายคุ้มครองเด็กถือว่าเป็นการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะสมัยนี้เขาไม่สนับสนุนความรุนแรงกันแล้วนะคะผู้ที่พบเห็นการทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่าลืมโทรแจ้ง1300นะคะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ต้านข่าวปลอมสร้างความมั่นคงชายแดนใต้กอรมน.บูรณาการรับข้อมูลเท็จออนไลน์มุ่งสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีการหารือติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนและลดผลกระทบจากข้อมูลเท็จที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในที่ประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขสำนักสารสนเทศและศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการสื่อสารทั้งการประเมินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การจัดทำโซเชียลลิสเทนนิ่งการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะกล่าวว่าประเด็นที่ทุกหน่วยได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศการประสานงานการระดมความคิดเห็นและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อยากให้เพิ่มมิติการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนถือเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางการสื่อสารของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยต้องดำเนินงานควบคู่ทั้งมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจ ระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนดำเป็นเนียง
9: พี่เก่งกับพี่ก้อยกลับมาแล้วดีใจจัง
10: พี่เก่งกับพี่ก้อยไปไหนมาน่ะดูดำไปเยอะเลยเนาะ
9: คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลพอพี่เก่งกับพี่ก้อยกลับถึงบ้านก็ไปหาคุณยายเล่าให้คุณยายฟังว่าสนุกจังเลย
11: แล้วคุณยายพูดว่ายังไงบ้างล่ะ
9: คุณยายบ่นว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเล่นน้ำตากแดดซะตัวดำเป็นเนียง
10: เนียงเป็นยังไงอ่ะสีสว่านรู้ไหม
11: คงจะตัวอะไรสีดำดำมั้งไม่งั้นคุณยายคงไม่พูดว่าตัวดำเป็นเนียงดำเป็นเนียงหมายถึงผิวดำเหมือนเนียงเนียงเป็นชื่อด้วงปีกแข็งตัวสีดำเป็นมัน
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ FM 103.25 MHz
1: สมมติว่านะประชาชนทุกคนในประเทศเราเห็นแก่ตัวประเทศไหนอย่าเอาชื่ออย่าชื่ออย่าชื่อประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการที่เห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งล้วนแต่เห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณช่วยคิดดู
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: และที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลนนท์หนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่ายการทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

หน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้ง

0: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
1: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
0: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
1: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
0: มาวินสปอร์ต
1: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลกมาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333ได้พี่น้อง
2: เฮ้ ลองหน่อยไหมแค่นิดเดียวเองนะลองหน่อย
3: ไม่เอาไม่เอาเรามีความฝันยังอยากเรียนอยากเล่นบอลต่อถ้าเสพยาก็หมดอนาคตสิ
4: ยาเสพติดคือภัยร้ายทำลายอนาคตทั้งชีวิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องคิดก่อนลองห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะอนาคตที่ดีเริ่มที่ตัวเราเด็กและเยาวชนไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
5: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตโตแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
7: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจาก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคือ 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรายการที่

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ท่านกำลังเกียรติติดตามรับฟังรายการนายกสมาคมคนพิการพบประชาชนซึ่งดำเนินรายการทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองถึงว่าบ่ายสามภาษาราชการก็ว่าเริ่มเวลาตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึงเวลา15 นาฬิกาทุกเสาร์วันเสาร์ครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังทาง 103.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งประเทศไทยสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญของเฮาครับ เมื่อนี้ท่านสิมีความแปลกใจนิดนึงว่าเสียงนี่บ่เป็นเสียงท่านนายกสว่างนาคพันธ์แล้วก็บ่เป็นเสียงครูแฝด8ล้านท่านผู้สิทธิ์มณีรัตน์นะครับเนาะเป็นเสียงของผมครับประยงวรรณเสนครับซึ่งมาดำเนินรายการแทนเนื่องจากว่าท่านทั้งสองผู้เป็นผู้รักนะครับผู้รักของรายการติดภารกิจนะครับติดภารกิจอย่างเร่งด่วนนะครับก็เลยบ่สามารถมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อนี้ผมมาดำเนินรายการผู้เดียวดังนั้นรายการนี้ก็จะมีรายการสลับกับการเปิดเพลงนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาเพื่ พูดคุยกับทางรายการได้ตลอดเวลาให้กันครับขณะที่กำลังเว้าบ่ถือว่าเป็นการสอดแทรกนะครับก็ถือว่าเป็นการ ร่วมดำเนินรายการนำกันนะครับรายการสมาคมคนพิการมือนี้ยินดีต้อนรับคอนโทรลใหม่นะครับคำว่าคอนโทรลนี่แปลว่าผู้ควบคุมรายการผู้ควบคุมเรื่องของการออกอากาศหรือว่าภาษาฝรั่งว่าออนแอร์เนาะออนแอร์ออกอากาศ ขอต้อนรับคุณพิสิทธิ์ดวงแก้วนะครับผู้ใหญ่มาใหม่เนาะครับเนาะผู้คอนโทรลคอนโทรลดำเนินรายการเมื่อนี้ก็วันที่ตรงกับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับเนาะมืออื่นวันสำคัญได้มืออื่นสำคัญอย่างไรตีวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันวิสาขบูชานะครับผู้ใดมีความรู้มีข้อมูลทั้งด้านวันวิสาขบูชาก็โทรศัพท์เข้ามาหลังจากฟังรายการแล้วก็ล่องคนเบิ่งใน Google เนาะพี่น้องแล้วก็จดคำสำคัญไว้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาบอกเรื่องวันวิสาขบูชาก็สิดีคือกันอยู่เด้นะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ผู้เดียวนะครับก็ต้องการผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านนะครับโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการนำนะครับเมื่อเช้านี่ครับโอ้ยช่วงประมาณสักตีห้าฝนตกบักยางแห้งฝนก็แห้งล่มก็แห้งจนว่ามีแถวตรงบริเวณแถวหนาวัดสำราญนี่เท่าที่เห็นนะครับมีต้นไม้กิ่งไม้มันหักกิ่งไม้หล่นลงมาข้างทางอยู่นะครับเนาะแต่ว่าวังมือก้อนๆนี่มาอีกก็ล่มแห้งฝนแห้งฟ้าแลบฟ้าร้องประมาณช่วงตีสองประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นตามพยากรณ์อากาศครับพี่น้องให้พี่น้องติดตามเนื่องจากว่าเป็นการเข้านาเข้าสู่นาฝนแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเดินทางไปมาจะต้องติดตามข่าวสารดินฝ่าอากาศนะครับเพราะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสิเดินทางไปมานะครับถ้าหากว่าฝนตกถนนลื่นก็ขับรถโดยความบ่ประมาทนะครับบ่ใส่ความเร็วเกินพิกัดหรือว่าเกินไปที่คิดว่าจะเฮ็ดให้เกิดอันตรายนะครับเนื่องจากว่าฝนตกเวลาเบรกรถถนนกับยางมันก็บ่เกาะกันเขาเอิ้นว่าถนนลื่นนะครับเนาะอาจจะโดยเฉพาะพ้นที่ครับบ่ว่าสิทางตรงทางโค้งบ่ว่าสิเป็นทางสูงทางต่ำนะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนเท่านี้นะครับเนาะครับพี่น้องครับช่วงแรกๆนี่กระสิบบ่ทันเว้าหลายดอกครับกระสิให้พี่น้องได้ฟังเพลงนะครับสลับกับการเบาไปนี่ล่ะจักเล็กจักน้อยแล้วก็ให้ฟังเพลงเอาทั้งคอนโทรลพร้อมนะครับเนาะเอาฟังเพลง
เพาะๆจากทางรายการของนายกสมาคมคนพิการพบประชาชนเชิญครับ

0: ทั้งสังคมทั้งด้านสังคมการค้าการขายพี่น้องทั้งปุ่นมันคือทั้งเฮาอยู่หม้อนะ
1: บ่บ่ครับเขาเจ้าก็เว้าแบบเสียงเดียวโลดคือการหากินลำบากยากแค้นครับขายของก็บ่ได้นะครับเรื่องจากว่าเศรษฐกิจมันบ่ดีแบบเดียวก็ลำบากเข้าเลยฟอกฟอกเลยลงอีกพอเจ้าก็ได้นะเอาถามมาอีกบ้าน
0: บ้านนี้มืออีกมืออีกบ่กี้มื้อนี่เนาะวันมื้อนี่บ่วันสำคัญทางศาสนา
1: แม่น
0: วันวิสาขบูชาคือจังว่าท่านมีลูกชายลูกหยังเป็นเคยบวชเคยหยังนี
1: ่โอ้ก็เลยบอกเลยเนาะพอดีโอ้ก็ว่าดีนะไปเยี่ยมมายามพาลูกชายอยู่ที่วัดป่าบ่อนาพระอินทร์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับมาหาลูกชายล
0: ู
1: กชายก็อยู่วัดปฏิบัติธรรม
0: เป็นพระหรือเป็นมาปฏิบัติธรรมซื่อครับ
1: เป็นพระครับ
0: ครับ
1: พระเป็นกระไสรัดของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์เลยคือยึดอาณาปานสติ
0: โอ้ไม่ยังหรออาณาปานสติ
1: อาณานี่หายใจเข้าครับปานะนี่หายใจออกครับ
0: โอ้
1: สตินี่หายใจเข้าหายใจออกด้วยมีสติครับ
0: มีแนวไหนมีสติมีสตินี่มีแนวไหนครับ
1: บ่ให้คิดไปไสให้คิดแต่ว่าเข้าสิตั้งตัวได้ไวเป็นจริงจังแต่ว่าพุทธเข้าโทออกใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ เอานั่งอยู่หันกับพุทธเข้าโทออกบ่ให้ไปคิดเรื่องของผู้อื่น
0: ให้อยู่ใน
1: คิดแต่เรื่องของเจ้าของบ่ไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ขนาดอยู่ใกล้ๆกันถามมาเขาจะว่าแต่ใส่นี่บุปผจักเป็นยังคือบุปผจักพบว่าถามเลยว่าท่าน
0: ครับ
1: พอถามเจ้าของเอาคือว่าเอาเจ้าของ
0: ครับเป็นตัวตั้ง
1: เจ้าของ
0: ผู้ตั้ง
1: พ่อได้ฮักพ่อให้ฮักผู้อื่น
0: ครับ
1: ฮักแค่เจ้าของพอนั่น
0: อ
1: ันแนวปฏิบัติเด็ดก็ต้องนี่แล้วในปฏิบัติก็ผู้ร่วมเขาจะเอื้อนกันสั่นว่าดูลมนะครับท่าน
0: ดูลม
1: คือหายใจเข้าและก็หายใจออก
0: ครับผม
1: ครับให้มีสติแบบธรรมะแบบง่ายๆแต่ว่าเฮ็ดยากที่สุดป่ะนี
0: ่ส่วนมากมันเป็นเขาเรียกว่าเบ้าหรือว่าปากนี่มันง่ายเนาะ
1: แม่น
0: คันภาษาสร้างก็ว่าสมว่าสว่าไปสมเฮือนสมหยังนี่สว่าเฮาสร้างมาเฮาเป็นผู้เว้าหรือว่าเฮาเป็นสร้างล่ะไปรับงานเฮาก็สิว่าเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี
1: ่
0: ผู้เป็นเจ้าของไงว่ามันสิยากก็เฮ็ดไปนี่ขึ้นไปนี่แล้วก็ตอกตะปูฟันปอกๆแป๊กๆแล้วก็ดึงลงมาเนี่ยตัวนี้มาแล้วก็ตอกมันสิถึงชั่วโมงอยู่บ่ซั่นก็สิเอาแพงแท้สินะ
1: เว้านั่นเว้า3นาทีเฮ็ด10ปีก็บ่แล้วเด้
0: ครับเขาเป็นมาช่างมือทําเอ้ยช่างมือทำยากช่างปากทำง่ายเนาะ
1: แม่นครับอันนี้คือกันดูร่มยากยากเพราะแต่เสียหายใจเขาปั๊บผลก็คือไปหูนไปทางยโสคนเดียวบ่เลยมาหายใจออกหูนไปทางละน่องมาไปหอดไปบางลู่ยินยาบ่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับขันมัน
1: หายใจเขา
0: ครับ
1: หอดเชียงใหม่คนนี้หายใจเขาประเทศออกมาโยมหน้าที่บ้านโอ้ยดึงเขาดึงออกอยู่นี่ยากขึ้นยังนี
0: ่ครับ
1: คณะว่าต้องทันอยู่นี
0: ่
1: ยักไปอยู่ดี
0: จะไปใส่ตัวไปใส่เนี่ยทีย
1: ักไปใส่ตองไปใส่นี่คือหัวใจของคนนอก
0: ครับ
1: ยากแห้งเช็ดจะในห้องจังเสียวเขาอะไรนี่คือธรรมาขอนี่วันพุธว่า
0: ครับ
1: เอาเขาเอาออกเอาเขากระยากเอาออกกระยากนี่ยังดี
0: ครับ
1: หายใจเข้าแต่ว่าเขาจะตั้งไว้ว่าหายใจเข้าให้ว่าพูดหายใจออกให้ว่าโทษ
0: มันจังบ่หลงติมันจังบ่หลง
1: คือจังบ่หลงแต่ปานนี้ยังสอดแซวหลงตะพื้นตะพื้นนี
0: ่แ
1: ม่นบ่
0: แม่นครับแม่น
1: ถ้าขันว่าเรื่องนี้ทุกข้อไปโซกัน2คนเฮาจัง
0: ครับสิกลับเมื่อใดล่ะครับ
1: กำลังเดินทางกำลังสิกลับล่ะครับ
0: โอ้ เดินทางสวัสดีภาพปลอดภัยคันแม่นฝนตกกะขับรถด้วยความระมัดระวังเด้อครับ

0: เองบอกครับ
1: วอมาน้ำลูกเขยมาน้ำลูกสาว
2: โอ
1: ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่าน
0: ครับมีแนวดีๆกับเรา
1: จังน้อยนี่จังน้อยนี่พูดสิจะกูเขามาม
0: าใส่ครับเขามาใส่ครับ
1: เขามาในสถานีนี่แหละ
0: เขามาหนีเลยครับเขามาหนีเลยบอกครับ
1: บอกแล้วเพิ่งเกิดจะโทษเขาเอา
0: เอาโทษบอกแล้วเนี่ยโทษบอกแล้วเนี่ยว่าถ่ายอยู่สันครับ
1: ครับครับ
0: จัดผู้เดียวเหงาจัดผู้เดียวเหงาได้ค้นทอนไม่ได้มานี
1: ่
0: ได้ค้นทอนไม่มาไม่ไม่ซิงๆนี่ครับคุณพิสิทธิ์พิสิทธิ์ดวงแก้วเด้อจำไว้ดี
1: ๆเอานามสกุลว่าไงก่อน
0: พิสิทธิ์ดวงแก้ว
1: พิสิทธิ์พวงแก้ว
0: ดวงดอดอดวง
1: ดวงแก้วโอ้พิสิทธิ์ดวงแก้ว
0: แม่น
1: แ
0: ม่นดวงแก้ว
1: แม่นแม่นมาใหม่เพราะว่าบ่เคยได้ยินซื้อนี่เด
0: ้ครับมาผ่านมาท่ามกลางสายฝนและลมเย็น
1: โอ้ดีดีดี
0: ชื่น
1: ดีใจน้ำเพิ่นป้ายมนาดข้าวเดียวเพิ่นก็ได้ย่ายดอกเหรอวะเป็นช่างท่านพวก
0: ย่ายก็บ่เป็นยังขอให้เจริญรุ่งเรื่องไปหน่า
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ย่ายไปเอาซี่ย่ายไปเอาตำแหน่งแม่นบ่
0: แม่นครับตำแหน่ง
1: เฮาระบบข้าราชการทุกเฮาเนาะแม่นบ
0: ่ครับบัดนี
1: ้
0: เพราะท่านเว้าจบนี่ผมสิช่วงอบอช่วงสุดท้ายจากเสฟังกันก่อนล่ำของท่านเน
1: าะแมนๆลำเพิ่นเที่ยวสาวเด้อ
0: มัน50 54 55พุ่นละเนาะเวลา
1: ครับเอาครับครับเอาทำเช่นกันเนาะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับครับนั่นคือเสียงของนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญจัดรายการมาตั้งแต่สมัยใดเอ้าหลายหลายแสมหลายโดนหน้าแล้วประสันทอนนี่คือตัวจริงเสียงจริงตัวแท้เสียงแท้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่กำลังรับฟังรายการทายอยากโทรศัพท์ผมบอท่านได้บอกเบอร์โทรเนาะ0455230070อีกท่านหนึ่งครับพี่น้อง0455230070พี่น้องมีเนี่ยได้สิทธิ์มาเว้ามาจาหรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเวลานะครับที่เป็นวันสำคัญมื้อนี้เนาะ31พฤษภาวันวิสาขบูชาแล้วก็มีอีกวันหนึ่งนะครับ3มิถุนาเป็นวันพระราชสมภพหรือบ้านเฮามื้อเกิดวันเกิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่31นี้เป็นวันอาทิตย์ครับทางราชการก็หยุดชดเชยให้ในวันวิสาขบูชาคือหยุดวันจันทร์ที่1มิถุนาแล้วก็วันพุธนี่ก็เป็นวันหยุดคือกันครับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนาะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเอาท่านผู้ศิษย์มณีรัตน์ถ้าว่าท่านฟังรายการหรือบ่ท่านจังใดก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมกับทางสถานีร่วมกับผมประยงวรรณเสนผู้ดำเนินรายการนะครับเนาะได้ยินว่าไปธุระด่วนทางอำเภอม่วง30นะครับเนาะสำหรับเรื่องของคนพิการเนาะครับท่านนายกเพิ่นก็ได้เว้าไปว่าก็สามารถไปยื่นขอเพื่อไปยื่นขอเพื่อทำบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะเป็นพวกเงินเบี้ยคนพิการจังสิแล้วเนาะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการน่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าจำบ่ผิดเนาะครับเนาะก็รายละเอียดถ้าว่าท่านมีแนวสิทธิ์หารือก็โทรโดยตรงไปที่นายกสมาคมคนพิการท่านดร.สว่างนาพันธ์นะครับสำหรับมื้อนี้ของผมนี่ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสภาพปัญหาจังสั่นจังซี่ผมก็ขออนุญาตบ่ท่านเว้าถึงนะครับถ้ามีหยังก็ติดต่อโดยตรงกับท่านนายกสมาคมคนพิการสิให้คําปรึกษาหารือนะครับมาที่นี่มาเว้าถึงเรื่องวันวิสาขะสักนิดนึงก่อนสิให้ฟังเพลงนะครับเนาะวันวิสาขบูชานี่ทั้งองค์การสหประชาชาติเขาได้รับรองว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาไปแล้วนะครับองค์การสหประชาชาติหรือภาษาอังกฤษเขาว่า UN United Nation สห United แปลว่าสห Nation แปลว่าชาตินานาชาติ United Nation กับองค์การสหประชาชาติหลายชาติมาร่วมกันนี่ล่ะเขาเลยว่า องค์การสหประชาชาตินะครับเนาะได้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่จักประการครับพี่น้องผมก็เบิ่งตามในเน็ตนี่แหละซุมเมอร์นี่มันความรู้มันหาได้ใน Google ในอินเทอร์เน็ตเนาะเอาสำคัญสำคัญแล้วก็ง่ายๆบ่ต้องเว้าในรายละเอียดหลายมีความสำคัญอยู่3ประการเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติประสูติแปลว่าเกิดแล้วก็ตรัสรู้หมายถึงว่ารู้แจ้งเห็นจริงได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเนาะแล้วก็เป็นวันปรินิพพานหมายถึงว่าในวันเดียวกันนี่วันเพ็ญเดือน6นี่เขาเอิ้นวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ําเดือน6นี่ครับมันมีเดือน3เดือน6เดือน8นี่ล่ะเป็นประมาณนี้ล่ะครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนี่ล่ะปรินิพพานนี่แปลว่าจังได๋บัดนี้ปรินิพพานก็แปลว่าคือเป็นพระอรหันต์เนาะเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมายถึงว่าถ้าภาษาบาลีเฮาว่าพระนี่ว่ามรณภาพเนาะปรินิพพานนี่นะวันที่วันเฮาว่าภาษาบาลีเฮาวันตายล่ะเนาะวันตายเอาขออนุญาตนะครับประสูติเกิดตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเกิดปัญญาสามารถนำความรู้มาสอนสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกก็ปั๊ดตลอดเนาะตั้งแต่นรกโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสวรรค์โลกพุ่นไปฮอดพุ่นละอันสามารถเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้ดูแจ้งผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นอย่างว่าไปนั่นตามอิทธิปิโสพระคาว่านะครับที่เป็นสรรเสริญของคุณของพระพุทธเจ้านะครับท่านพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะครับเมื่อปรินิพพานเป็นวันเดียวกันนะเป็นวันที่อัศจรรย์นะครับวันเดียวกันนี่ก็บานี้ถ้าเป็นวันนั้นแล้ววัน31มื้ออื่นเนาะครับกิจวัตรของชาวพุทธเห็นอย่างนี้ก็คือไปวัดนี่แหละไปวัดไปยังแน่ไปตักบาตรทำบุญถวายภัตตาหารฟังเทศฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมเอียงกับว่าไปแล้วก็ยังมือแรงก็สิเวียนเทียนมีถูกเทียนดอกไม้เนาะก็เดินเวียนขวารอบพระอุโบสถนี่คือโบสถ์ปานเฮาบางคนก็เอิ้นสิมประมาณนี้มั้งแต่ว่ามันสิมี2อย่างเนาะอันใหญ่ๆอยู่ในวัดเนาะคือศาลาใหญ่ศาลาย่ามเฮาไปปัจจุบันนี่แหละไปกิจกรรมนั้นนี่ไปจังหันจังเพศนี่เค้าเรียกว่าศาลาการประเรียนเนาะแล้วก็อันโบสถ์ไว้ถ้าให้พระภิกษุสงฆ์ทําสังฆกรรมเป็นหม่องบวชหม่องหยังนี่ล่ะนะเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถส่วนมากก็จะเป็นคนส่วนมากดอกก็สิย่ามย่างเดินรอบโบสถ์พระภิกษุสงฆ์ก็สิเดินนำหน้าพาเหตุพาธรรมเนาะรอบที่1ก็สิพุทโธพุทโธพุทโธรอบ2ก็ธัมโมธัมโมธัมโมรอบ3ก็สังโฆสังโฆสังโฆหรือว่าอาจจะเวลาที่ว่ารอบแรกเนาะเอาอิติปิโสปะคะวาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้ารอบที่2อาจจะสวาคาโตสรรเสริญคุณพระธรรมว่าไปยาวๆนะเพิ่นสวดมนต์ยาวเนาะบาดนี้รอบที่3ก็สุปฏิปันโนรำลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เปรียบเสมือนหน้าบุญของโลกเป็นหน้าบุญเป็นหน้าของการทำบุญนะคือสิเฮ็ดบุญนี่มันบ่มีหน้าเฮ็ดได้ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ในการทำบุญนะครับเนาะนี่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าก็ไปนั่นแหละครับตามกิจวัตรของชาวพุทธพ่อแม่ที่เคยพาเหตุพาธรรมพาเหตุพาสางมาแล้วก็ที่กับพยายามเนาะทว่านั่นก็ทั้งราชการก็สิงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บวกล่วงขาสัตว์เพิ่นก็สิไปบอกได้บ่ให้ขาสัตว์ตัดชีวิตประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ครับผม
0: จากโทษจากครับ
2: โทษจากประการ
0: อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมครับผม
0: ผม
2: อาจารย์เพิ่นไปใส่เน
0: าะอาจารย์เพิ่นไปเยี่ยมลูกชายพระลูกชายบวชอยู่ทั้งสิรินธรครับบวชวัดบ่อน้ำพระอินทร์บ
2: ่อ๋อเพิ่นไปเยี่ยมลูกชายเพิ่นเนาะ
0: ครับผม
2: ผมอยากถามอันนี้กันเปลี่ยนหมดว่างานทั้งรัฐเด้อ
0: ครับแต่ว่าเอ้าถามมาสักก่อนถ้าตอบได้ก็สิตอบ
2: นะ
0: ครับว่า
2: การกู้ยืมเงินนั่น
0: ครับ
2: เกี่ยวก้อนข้างก้อนข้างใจเขาว่าให้นั่นมีคนกำบอลนะนะครับว่าเขาว่าให้ว่ามีเงินมีคนกำบอลเกี่ยวก้อนนั่นตอบว่าเนี่ยนะผมบอกไปเลยใช่ไหม
0: ครับครับบอกไปเลยแมน
2: บอกไปเลยเนาะ
0: ครับ
2: เกี่ยวก้อนไม่ต้องมีคนกำผมว่าเขารัฐบาลจะให้หรือว่ารัฐบาลว่ามีคนกำผู้นี้ก็บ่มีเงินก็บ่ได้แล้ว
0: คร
2: ับ เอาไปสิได้ผมมีบอกรัฐบาลว่าได
0: ้ครับ
2: เจ้าห้องนั่นล่ะ
0: เอออย่าเว้าให้รุนแรงเด้อล่ะ
2: บ่เว้าขอใจเพิ่นเสียงดังซี่ๆ
0: คร
2: ับคือหมายความว่าเนาะมีผู้กำแล้วมีเงินเดือนเงินอสมที่เสร็จที่เป็นมีเงินเดือนเพิ่นเนาะ
0: ครับ
2: เออในบ้านนี้ขั้นบุญนี่บ่ทรงนั่นต้องไล่พวกนี้หน่วยงานทางราชนะเอาว่าไปยั่งใส่พวกนี้ครับเหตุผลต้องไล่เอาออกไปแล้วบ่นำเขาเขาไปได้พวกนี้ต้องนำเขาเลยต้องยึดเจ้าคนเอาพูดแล้วมาเห็นเป็นตัวอย่าง
0: ที
2: ่บ่ให้เดี๋ยวหนึ่งอยู่แล้วนี่บ่ได้ให้เจ้าคนหรอกก็ระดับบนนั้นเหมือนกันต่อข้าผู้คำจะเสร็จนะเขาก็หาให้เขาเดือดแล้วเนี่ย
0: ครับขอบคุณหลายครับ
2: ท่าน
0: ตะการฝนตกบ่ฝนตกแห้งบ่ท่านตะการครับ
2: เอาแน่อยู่ได
0: ้บ่ครับ
2: บ้านนี้เพิ่นไปอยู่ไฟเพิ่นฝนตกฝนอาจารย์เพิ่น
0: พุ่นแหลงสิรินทอนหมดแล้วครับ
2: โอ้ไกลเน
0: า
2: ะ
0: สิรินทอนพระสิ้นคิดผุนแล้วทั้งผุนแล้วเอาขอบคุณหลายครับ
2: การกู้ยืมเงินมันต้องเฮ็ดจังซั่นเขาจะทรงนะ
0: ครับผมอ้าวขอบคุณมาก
2: แต่เขาจะทรงดอกคนดอกข้าราชการบ่เอาคนหมายบังคับแน่
0: ครับขอบคุณหลายๆอ้าวสวัสดีเท่านี้เนาะครับเนาะ
2: ครับผมครับผม
0: ครับโอ้ขอบคุณหลายๆที่โทรมาร่วมรายการบัดนี้ช่วงประมาณอีกสัก3นาทีนี่นะครับผมมีโอกาสมื้อนี้ได้มีโอกาสได้ไปทางเรื่องนกท่าไปเบิ่งสวนสวนหนึ่งสวนทุเรียนเป็นหน่วยละเดี๋ยวนี้กำลังตัดเนื่องจากว่าออกผลออกแล้วว่าแต่อีกจักแป๊บกับสิมีโทรศัพท์มาว่าทุเรียนเป็นยังไงสุกแล้วบ่มีบ่ถามว่าถ้ามีแล้วเขาสิมาซื้อมาเอาอยู่กับสวนเลยบ่ได้เอาไปขายตลาดยากนะครับเนาะอยู่อำเภอเลื่องนกท่าอยู่แถวบันสวัสดิ์บันดอนฮี่นะแถวบันดอนฮี่แถวบันสวัสดิ์ทั้งไปทั้งเลื่องเก่าแล้วก็ออกไปทั้งกุละน่าจะไปทั้งกุดชุ่มถ้าสมมติจำบ่ผิดเนาะอยู่แถวๆนั่นล่ะแถวเลื่องเก่าสวนบานนี้อีกสวนหนึ่งคือสวนเอแค่เป็นซื้อลูกสาวเนาะเป็นสวนอันนี้เป็นเฮ็ดปลูกว่ามันทุกอย่างนะครับแต่ว่าเน้นที่สุดคือกล้วยโดยเฉพาะกล้วยปทุมหอมปทุมกล้วยหอมปทุมแล้วก็ปลูกบัดซุย่างล่ะครับต้นซักต้นแดงหอมทุเรียนบักฮุงบักหน้าวบักกูดของกินได้ของขายได้ในตลาดแล้วเฮ็ดบัดทุกอย่างแต่ว่าเท่าที่สังเกตแล้วมีอยู่หัวใจสำคัญของการเกษตรก็คือน้ำเนาะทั้งสองส่วนนี่น้ำพร้อมหนึ่งน้ำห่วยที่เขากันให้รัดกันให้เนาะมันก็คล้ายๆว่าเพิ่นก็บริจาคที่ดินที่หน้าที่แถวนั้นแล้วนะครับเขาก็มากันให้เฮ็ดเป็นโครงการของหลวงของราชการหลังจากหั่นก็เราก็ใส่สูบน้ำปลูกทุเรียนแต่ว่าเพิ่นนี่บ่แพงความรู้ครับผมฟังแล้วเราสามารถที่ถามเมียงเราก็บอกแล้วก็เฮ็ดสาธิตให้เบิ่งเอามือจกดินปลูกจังซั่นปลูกจังซี่ไปเบิ่งห่วงเดี๋ยวนี้กำลังปลูกผู้ใดอยากเบิ่งว่าปลูกทุเรียนปลูกแนวใดนี่แนวใดมันจังสิอยู่สิดีสิดนเราปลูกมา8ปีแล้วนะครับประมาณ4ปีเดี๋ยวตัดหน่วยเนาะครับระหว่างเนาะบ้านนี้อยู่ทั้งอยู่ทั้งอีกบ้านนึงนั่นเลยลงค่าไปอีกนิดนึงนะครับก็อยู่แถวๆเดียวกันนั่นแหละครับเป็นซื้อว่าเสี่ยงท่องพูนซื้อหลีอีหลีซื้อว่าท่องพูนผมมีเบอร์โทรอยู่ผมสิบอกเบอร์โทรนะครับแล้วจังฟังเพลงเบอร์โทรด้อของอันสวนพญาเสี่ยงท่องพูนนี่096 158 8123ไปมื้อนี้ไปเอาอันนั้นไปเอานอกล้วยสั่งนอกล้วยเขาผ้ามูผ้าคณะไปเอานอกล้วยสั่ง30นอนะครับนอหนึ่งมันจักบาทละประมาณตั้งแต่40ฮอด50บาทโดยประมาณนี่แหละต่อนอนะครับเนาะบาทที่นี่ก็สิให้ฟังเพลงช่วงท้ายของรายการเชิญพี่น้องรับฟังรายการแล้วก็สิถือโอกาสลาพี่น้องพบพ่อกันวันเสาร์หน้าครับเวลา บ่ายสองหอดบ่ายสามคือเราได้การนายกสมาคมคนพิการพบประชาชนสำหรับผมมือนี้ผมประยงวรรณเสนขอลาพี่ลาน้องไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: จะป๋า
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมาก
2: กต.เชียงใหม่เฟ้นหาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนนายนพดลสุยะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดได้มีการประชุมครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกสสปชต.ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการคัดเลือกระดับภาคตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในกิจกรรมการประกวดสสปชต.ต้นแบบระดับจังหวัดซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสสปชต.ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนต่อไปสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสสปชต.เข้าร่วมพิจารณาจำนวน7แห่งได้แก่สสปชต.โป่งแยงอำเภอแม่ริมสสปชต.หางดงอำเภอหางดงสสปชต.เวียงอำเภอพร้าวสสปชต.ปิงโค้งอำเภอเชียงดาวสสปชต.ออนเหนืออำเภอแม่ออนสสปชต.ยุวาดอำเภอสันป่าตองและสสปชต.แม่คะอำเภอฝางโดยจะคัดเลือกให้เหลือ1แห่งที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาคต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาจะประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณอาทิผลงานกิจกรรมของคณะกรรมการสสปชต.การทำงานร่วมกันของเครือข่ายการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมความพร้อมของคณะกรรมการรวมถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเสียในพื้นที่โดยให้น้ำหนักคะแนนแตกต่างตามเกณฑ์ที่กำหนดคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
0: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
13: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังให้บริการท่อนพันอ้อยคั้นน้ำพันสิงคโปร์พันสายน้ำผึ้งพันสุพรรณบุรี50อ้อยเขียวพันเมริชาร์ดต้นพันต้นพริกขี้หนูพันเดือยไก่พริกไทยมะละกอพันฮอลแลนด์มะนาวฝรั่งดีปลีกระท่อมขิงไพลฟ้าทลายโจรดาหลาพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่กล้วยพันธุ์ต่างๆเช่นกล้วยหินกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยไม้ป่าเชิงอนุรักษ์ชนิดต่างๆกว่า28ชนิดเมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกขี้หนูพื้นเมืองพันธุ์เดือยไก่ถั่วฝักยาวไร้ค้างกระเจี๊ยบเขียวโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังมีพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่075582312ตรงตามสายพันธ
12: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
14: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อบจ.ปัตตานีเปิดศึกดวลแข้งเยาวชนชิงถ้วยปัตตานี PAO Junior Cup 2026องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลย่าเทียมสุดยิ่งใหญ่อบจ.ปัตตานีครับประจำปี2569หรือปัตตานี PAO Junior Cup 2026เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันในครั้งนี้เปิดรับสมัครในนามตัวแทนโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีเกิดปีพุทธศักราช2557และรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเกิดปีพุทธศักราช2554เปิดรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ16ทีมเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งชุดการแข่งขันและบริการอาหารกลางวันฟรีตลอดงานร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4-8มิถุนายน2569เริ่มเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะต้องยื่นเอกสารใบสมัครตัวจริงภายในวันที่10 มิถุนายน2569ณกองการศึกษาอบจ.ปัตตานีและมีกำหนดการลงฟาดแข่งกันระหว่างวันที่7-9กรกฎาคม2569สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาโทรศัพท์073-323-435คุณฮาซีมโทรศัพท์0966328887หรือคุณอลงกรโทรศัพท์0640408555
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: คำสั่งขอร้อง
9: ก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวแต่เธอห้ามข้าวปลาออกมานอกจานนะจำไว้
10: แหมสั่งจังศรีสวัสดิ์ยังไม่เคยสั่งฉันอย่างนี้เลยนะจะบอกให้
8: วิชินมาศพูดกับก้าวแต้มดีๆสิสั่งอย่างเนี้ยก้าวแต้มก็ไม่อยากทำตามนะสิพูดขอร้องกันดีๆนะ
9: ทำไมล่ะศรีสวัสดิ
8: ์ก็คำสั่งน่ะเป็นการบังคับหรือสั่งให้ทำแต่ขอร้องเป็นการเชิญชวนให้ทำมากกว่าฟังแล้วนุ่มนวลกว่ากันเยอะเลย
9: งั้นฉันก็ควรพูดว่าก้าวแต้มไปกินข้าวในครัวกันเถอะแล้วอย่าฆ่าปลาออกมานอกจานนะจ๊ะ
10: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยจ้าฉันจะทำตามที่เธอบอกนะจ๊ะวิเศียรมาก
8: คำสั่งคือคำพูดมีเสียงกร้าวเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำอาจมีคำประกอบเช่นจงอย่าต้องห้ามขอร้องคือคำพูดที่นุ่มนวลเนื้อความชวนเชิญให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีคำประกอบเช่นโปรดกรุณาช่วยวานขอ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้รักภาษาไทย
12: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: าสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางAM 1467 GHz เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่สถานการณ์คนพิการนะครับข้อมูลจากทั้งของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับอัปเดตในวันที่30เมษายน2569นะครับตอนนี้สถานการณ์คนพิการในประเทศไทยเรามีคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการและก็มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับทั้งหมด 2,276,970 คนด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเพศชาย 1,164,215 คนคิดเป็น 51.13% นะครับและก็เป็นคนพิการเพศหญิงนะครับ 1,112,755 คนนะครับคิดเป็น 48.87% นะครับพอมาดูในส่วนของช่วงอายุนะครับคนพิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับอายุ60ปีขึ้นไปมี 93,572 คนครับคิดเป็น 61.2% เลยนะครับเป็นผู้พิการและเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็โอ้เกินกึ่งหนึ่งนะครับ 61% เลยนะครับและในส่วนของคนพิการที่อยู่ในช่วงอายุวัยแรงงานนะครับก็ตั้งแต่15ถึง59ปีนะ15ไม่เกิน60ปีเนี่ยนะครับ มี 35% ครับเป็นยอดทั้งหมด 797,105 คนนะครับโอ้ถือว่าลดลงนะจำได้ไหมครั้งที่แล้วผมดูสถิติเนี่ย 800,000 กว่าคนนะที่อยู่ในแรงงานนะตอนนี้ก็คือว่าแรงงานน่ะก็คือขยับอายุใช่ไหมอายุ60เป็นผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยคนพิการที่เป็นเด็กก็จะน้อยลงเด็กเกิดน้อยนะครับเด็กเกิดน้อยแล้วก็สัดส่วนของวัยแรงงานก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ลงมาเหลือ 797,105 คนคิดเป็น 35% นะครับแล้วก็เป็นคนพิการวัยเด็กครับตั้งแต่ช่วงอายุ6ถึง15ปีมี 74,320 คนครับคิดเป็น 3.26% นะครับแล้วก็เป็นเด็กพิการวัยแรกเกิดและอายุไม่เกิน6ปีนะครับแรกเกิดถึง6ปีมีผู้พิการนะเด็กพิการ 11,973 คนนะครับคิดเป็น 0.53%ซึ่งจะเห็นตัวเลขนะครับคุณผู้ฟังครับว่าตัวเลขของผู้พิการนะครับสำหรับวัยแรงงานวัยเด็กนะแล้วก็วัยแรกเกิดเนี่ยจะลดลงนะครับลดลงดังนั้นเนี่ยผู้พิการจะไปอยู่อายุ60ปีขึ้นไปมากที่สุดถึง 61% ซึ่งแนวโน้มอย่างนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วัยแรงงานก็จะลดลงนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของประเภทของคนพิการครับคนพิการแต่ละประเภทนะครับส่วนใหญ่ 51.84% เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและก็ทางร่างกายนะครับ 50% อันดับ2จะเป็นผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย 19.5% นะครับแล้วก็รองมาก็จะเป็นผู้พิการทางการเห็น 7.4% และก็ผู้พิการทางจิตใจพฤติกรรม 7.2% นะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้พิการทางสติปัญญา 6.4% นะครับแล้วก็ผู้พิการมากกว่า1ประเภท 5.1% นี่คือข้อมูลแยกประเภทของความพิการนะครับเรามีทั้งหมดที่ไปลงทะเบียนและได้บัตรประจำตัวคนพิการนะครับ 2,276,970 คนด้วยกันนะครับถ้ามาดูในส่วนของสถานการณ์แรงงานคนพิการที่ทำงานนะครับมีงานทำนี่เป็นข้อมูลจากหน้าของพกนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีการรายงานแต่ละเดือนนะครับมาดูในส่วนของสถานการณ์แรงงานครับเรามีคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานนะ 797,105 คนพอไปดูภาพรวมนะครับเป็นผู้พิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับ 44% ครับคุณผู้ฟังครับ 44% ก็คือ 350,951 คนครับเป็นคนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและก็เป็นผู้พิการที่พิการมากไม่สามารถประกอบอาชีพได้นี่นะครับ 30% โอ้ปรากฏว่าคนพิการที่ทำงานไม่ได้เลยมี 30% คือ 240,000และบวกกับคนพิการที่ไม่มีงานทำอีก 44% เบ็ดเสร็จบวกกันไปแล้วนะครับ30บวก44ก็คือ 74% นะ 240,000 บวกกับ 350,000 เอาตัวเลขกลมๆนะก็คือ590,000นะเห็นนะ 590,000 คนครับที่เป็นผู้พิการที่ไม่มีงานทำมีผู้พิการอยู่ในวัยแรงงานเนี่ย790,000ครับ590,000โอ้เหลือคนพิการทำงานแค่200,000กว่าคนนะครับไปดูในส่วนของผู้พิการที่ประกอบอาชีพครับประกอบอาชีพนะที่มีงานทำนะตอนนี้ปรากฏว่ามีอยู่ข้อมูลอยู่ที่ 199,225 คนครับคิดเป็น 24% ของวัยแรงงานนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มีคนพิการที่มีงานทำนะประกอบอาชีพอยู่นะครับ199,225 คนและก็มีข้อมูลบอกว่าไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพอีก 3,200 คนอันนี้ไม่รู้ว่ามีงานทำหรือไม่มีนะดังนั้นเนี่ยก็ในส่วนของคนพิการที่ประกอบอาชีพนะอ่ะคราวนี้ผมมาแตะกันอีกนะคนพิการที่บอกว่ามีงานทำเนี่ยนะมีงานทำเนี่ย 199,225 คนครับไปดูว่าเขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างนะครับ 199,225 คนนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางพกนะที่คนพิการให้ข้อมูลสำหรับตอนที่ไปทำบัตรประจำตัวคนพิการนะดังนั้นบางคนเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะดังนั้นผมอยากจะฝากถึงคนพิการทุกท่านนะครับที่ไปต่อบัตรประจำตัวคนพิการอย่างน้อยอัปเดตข้อมูลอาชีพให้ด้วยนะครับเป็นอาชีพเกษตรกรรมครับอาชีพเกษตรกรรมนะ 500,506 คนครับคิดเป็น 25% ของคนทั้งหมดนะ 199,000 เนี่ยนะครับอาชีพต่อไปครับเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะกิจการส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับนี้มี 17,501 คนและบอกว่าไม่ระบุอาชีพ 27,000 นะครับแล้วก็เป็นลูกจ้างนะครับทำงานเป็นลูกจ้าง 96,558 คนรับราชการรับวิสาหกิจเนี่ยครับ 3,481 คนครับคนพิการดีใจด้วยนะครับมีตัวเลขอยู่ 3,481 คนครับที่เป็นข้าราชการและเป็นรัฐวิสาหกิจนะอันนี้นะครับ 3,481 คนเป็นลูกจ้างเอกชนเป็นพนักงานบริษัทนะครับ 19,183 คนแล้วก็อื่นๆไม่ระบุเนี่ยนะครับอีก 11,668 คนเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเลขรับจ้างฮะสามารถเปิดได้อีกไหมรับจ้างก็จะแบ่งออกเป็นเพศชายนะครับ46,000เพศหญิง22,000นะครับรวมยอดก็อยู่ที่ประมาณ69,555คนนะครับนี่คือเป็นในส่วนของลูกจ้างนะครับไปดูในส่วนของทางด้านรับข้าราชการนะกับวิสาหกิจนะครับพอมาดูครับเป็นผู้ชายนะคนพิการเพศชายเนี่ย 2,139 คนเป็นเพศหญิง 1,342 คนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลสถานการณ์การทำงานของคนพิการนะครับจะสังเกตนะครับว่าคนพิการมีทั้งหมด 2,200,000 คนปรากฏว่านะครับ 60% ของคนพิการไปเป็นผู้สูงอายุนะเหลือวัยแรงงานอายุ15ถึง60ปีไม่เกิน60ปีอยู่ 790,000 และทำงานจริงๆนะ 190,000 ที่เหลือไม่มีงานทำนะอันนี้เป็นตัวเลขที่จริงๆแล้วเนี่ยพกเองน่าจะต้องไปวิเคราะห์นะว่าเหตุใดถึงคนพิการมีงานทำจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองเนี่ยทำได้นะเข้าไปแบบนี่เฉพาะพกนะมันสำรวจได้ไงและเราสามารถตามคนพิการได้นะครับหลายคนบอกตามไม่ได้ท่านเชื่อไหมว่าตามไม่ได้หลายคนบอกเชื่อหลายคนบอกไม่เชื่ออย่างผมบอกเลยนะบอกไม่เชื่อนะเราจะสามารถตามคนพิการได้คือไม่ได้ครบ 100% นะครับเราสามารถตามคนพิการทั้งหมดเนี่ยนะได้หมดเลยนะครับคนพิการ2,200,000คนนี่นะครับอย่างน้อยตามได้ประมาณ 80% นะให้ 80% นะตามจากไหนครับก็ตามจากคนที่ได้รับเบี้ยความพิการไงครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคนพิการทุกคนที่ไปขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการและไปขึ้นขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทนี่นะครับถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีจะได้ 1,000 บาทถ้าเป็นผู้สูงอายุคนพิการนะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเคยได้800ถ้าเป็นผู้พิการที่มีหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้จะได้อีก200ก็คือ 1,000 เขาจะโอนไปที่พร้อมเพลย์นะดังนั้นก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการนี่แหละเราสามารถตามได้เพียงแค่แต่ละปีให้คนพิการเหล่านี้ไปอัปเดตข้อมูลครับอัปได้ตั้งหลายทางใช่ไหมอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เดี๋ยวนี้ไทย ID ก็มีอัปเดตโดยอพม.ก็ได้ใช่ไหมอัปเดตโดยเจ้าหน้าที่ของพม.จ.ก็ได้ครับเนี่ยอัปเดตได้หมดเลยแต่นะผมถึงบอกว่าคนพิการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขว่าคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหรือ 1,000 เนี่ยกี่คนใน2,200,000เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าทำงานจริงๆนะ ราจะรู้เลยว่าคนพิการที่ไม่มีงานทำอ่ะไม่มีงานทำจริงหรือไม่มีงานทำเทียมอ่ะอะไรก็จะไปรู้ครับแล้วมันจะสอดคล้องกับอะไรครับคุณฟังครับมันไปสอดคล้องกับกองทุนของคนพิการครับผมย้ำเสมอนะไม่ได้มีการแอนตี้กองทุนนะครับที่ทำรายการใหม่ในวันนี้เนี่ยอยากให้เงินกองทุนนั้นเข้าถึงประชาชนโดยตรงคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเงินกองทุนคนพิการนั้นเอามาจากไหนหลายคนบอกว่าเป็นภาษีไม่ได้เป็นภาษีเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่ภาษีครับแต่มันเป็นกฎหมายที่จะต้องจ้างงานคนพิการครับคุณผู้ฟังครับท่านที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้คราวที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของโรงงานหรืออะไรก็ตามเปิดบริษัทเปิดห้างส่วนจำกัดเปิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านมีพนักงาน100คนขึ้นไปเนี่ยนะที่แจ้งแรงงานเนี่ยนะกรมการจัดหางานว่าเรามีพนักงาน100คนเนี่ยนะครับตามกฎหมายแล้วท่านจะต้องจ้างงานคนพิการ1คนครับกฎหมายคือ100ต่อ1ดังนั้นใครที่มีเปิดบริษัทมีโรงงาน100คนจะต้องจ้างงานคนพิการ1คนครับดังนั้นก็ต้องเป็นการจัดสรรเงินจ้างคนพิการ1ตำแหน่งนะครับซึ่งกฎหมายก็มี3ช่องทางให้กับสถานประกอบการบางที่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรามีพนักงาน100คนจริงแต่เราไม่มีสถานที่ให้คนพิการมาทำงานบางท่านก็บอกว่าประกาศแล้วไม่มีคนพิการมาทำงานเพราะสเปคสูงเกินไปคุณสมบัติสูงเกินไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็เลยไม่มีการจ้างงานซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องจ้างวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าบริษัทนั้นสถานประกอบการนั้นไม่จ้างงานคนพิการก็นำเอาเงินเนี่ยครับเดือนละ 10,000 บาทเนี่ยตีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน 10,000 บาทต่อเดือนที่ต้องจ้างงานคนพิการ 10,000 บาทอ่ะปีนึงก็12เดือนก็คือ 120,000 บาทอ่ะเอาตัวเลขกลมๆนะดังนั้นเงินเนี่ย 120,000 บาทนะครับจากที่ต้องไปจ้างงานคนพิการซึ่งท่านก็เห็นนะครับว่าคนพิการเนี่ยตอนนี้ว่างงานเนี่ยนะ 590,000 อ่ะ 590,000 คนนะฮะที่ว่างงานอยู่ขนาดเนี้ยแล้วไอ้เงินตัวเนี้ย 120,000 เนี่ยไปไหนปรากฏว่าไอ้เงิน 120,000 เนี่ยครับทางสารประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะจ้างงานพิการแบบไหนกฎหมายก็เลยให้มี3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือจ้างงานอย่างที่ผมบอกไปต้องจ้างงานคนพิการ1คนใช่ปะทางที่2ก็คือว่าไม่ต้องจ้างเอาเงิน120,000เนี่ยเข้ากองทุนคนพิการเลยเห็นไหมเอาเงิน120,000เข้ากองทุนคนพิการเลยนะครับแบบที่3ถ้าไม่เอาเงินเข้ากองทุนได้ไหมได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบที่3คือมาตรา35นะคือ33 34 35เอาง่ายๆคือถ้าท่านไม่เอาเงินเข้ากองทุนน่ะท่านสามารถที่จะเขาเรียกว่าจ้างเหมาบริการคนพิการก็ได้หรือมีพื้นที่ให้ปกติแล้วให้เขาเช่าเดือนละ10,000ใช่ไหมก็ให้คนพิการมาอยู่ฟรีอย่างเงี้ยเห็นห้างไหมเขาก็มีล็อกให้คนพิการขายของใช่ไหมอันนี้ปกติแล้วเขาก็ต้องเช่าใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจ่ายค่าเช่าให้ในวงเงินปีละ 120,000 บาทครับดังนั้นเงิน 120,000 เนี่ยท่านจะถ้าตามทิศทางตามเส้นทางการเงินนะครับทุกท่านครับเงิน 120,000 เป็นเงินตามกฎหมายที่บริษัทห้างร้านจะต้องจ้างงานคนพิการเมื่อคุณมีลูกน้อง100คนต้องจ้างคนพิการ1คนนะครับถ้าบริษัทไหนจ้างเงิน 120,000 นะครับก็ส่งไปยังคนพิการคนนั้นและคนพิการนั้นก็จะมีชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคำถามคือถ้าจ้างงานคนพิการเดือนละ 10,000 ถามว่าท่านสามารถดูแลครอบครัวได้ไหม 10,000 นี่ดูได้นะก็คือคนพิการคนนั้นก็จะได้เงิน 120,000 บาทต่อปีนะมากกว่านั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเห็นตัวเลขกลมๆนะว่าเงินเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อสถานประกอบการไม่จ้างคนพิการแต่เอาเงินเข้ากองทุนคนพิการครับมันจึงเป็นที่มาครับว่าตอนนี้เงินกองทุนคนพิการโตเอาจนล้นนะครับพอล้นแล้วเนี่ยล้นหมื่นล้านแล้วเนี่ยจะต้องเอาเงินที่ล้นเนี่ยนะครับเอาไปให้คลังไปทำงานอย่างอื่นเห็นปะจึงมีการร้องเรียนบอกว่าเงินเป็นคนพิการนะเงินของคนพิการนะทำไมรัฐบาลถึงเอาไปแต่ตามกฎหมายคือมันล้นหมื่นล้านไงคำถามคือแล้วทำไมถึงไม่ใช้เงินล่ะเงินนี้มันเงินของคนพิการนะเงินพิการกี่คนอ่ะจริงไหมครับอ ันนี้สิ่งที่เราต้องติดตามเราต้องคุยกันอธิบายให้คุณผู้ฟังที่เป็นคนพิการและคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ดูแลคนพิการครับลองมาดูครับตามเส้นทางการเงินของคนพิการที่เข้าสู่กองทุนนะคราวนี้กลับมาที่กองทุนก่อนนะอ่ะเมื่อสารประกอบการบอกว่าฉันไม่สะดวกจ้างเอาเงินเข้ากองทุนเงินกองทุนก็เลยหล่นคราวนี้ปัญหาคือว่าเงินกองทุนนี้เอาไปทำอะไรก็บอกแล้วครับกองทุนนี้สามารถเอาเงินนี้นะครับไปให้คนพิการกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยนะท่านเห็นไหมเงินกองทุนเงินคนพิการจริงๆเงินนี้มันต้องถึงคนพิการปีละ120,000คือแบบให้ทำงานเลยนะปรากฏว่ากองทุนเอาไปก็อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าผมชี้ชัดไปที่การทำงานของคนพิการก่อนนะทั้งๆที่เงิน120,000เนี่ยมันจะต้องไปถึงคนพิการนั้นเดือนละ10,000 ปีหนึ่ง12เดือนจะได้120,000ปรากฏว่าเงิน120,000เนี่ยสถานประกอบการเอาเงินไปเข้ากองทุนกองทุนเอาไปจ่ายอะไรครับกองทุนเอาไปให้คนพิการกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยกู้ยืมคือต้องคืนนะครับไม่ได้ให้เปล่านะนึกออกปะท่านเห็นไหมว่ากองทุนคนพิการได้เงินมาจากสถานประกอบการที่แบบให้เปล่าอ่ะทั้งๆที่เขาต้องจ้างงานคนพิการใช่ไหมท่านจะเห็นเลยว่าคนพิการเสียสิทธิ์เลยนะครับท่านที่ไม่มีงานทำอยู่ขณะนี้ท่านเห็นไหมว่าตอนนี้เงินที่จะจ้างงานท่านอ่ะ120,000อ่ะต่อปีอ่ะเงินไปเข้ากองทุนอ่ะแล้วกองทุนทำอะไรอ่ะกองทุนทำไมไม่ปล่อยเงินให้กับคนพิการคำถามระเบียบออกมาว่าถ้าคนพิการจะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพจะต้องมีคนค้ำนะมีเงื่อนไขอีกคำถามเฮ้ยเงินนั้นเงินของใครมันเป็นเงินที่ต้องจ้างงานคนพิการ120,000ต่อปีแล้วกองทุนเอาไปกักไว้ทำอะไรอยู่อันนี้เดี๋ยวตามกันนะครับคราวนี้อีกทางหนึ่งครับทางที่3ครับทางที่3ก็คือห้างหุ้นส่วนหรือสารประกอบการต่างๆเนี่ย1ห้างไม่สะดวกที่จะจ้างงานคนพิการที่สถานประกอบการตัวเองก็ถ้าจะไม่อยากจะเอาเงินเข้ากองทุนนะครับเพราะเงินโตเอาโตเอาถ้าอยากจะเอาเงินเนี้ยเอาไปถึงคนพิการโดยตรงมันจึงมีทางเลือกที่3ครับถ้าท่านติดตามรายการสารฝันส่วนใหม่ท่านจะเห็นผมสัมภาษณ์มูลที่ปัญญาพัฒน์เพื่อคนพิการเขาขอให้สารประกอบการเอาเงินไปจ้างตรงคนพิการเอาเงินมาจะอบรมสัมมนาเอาเงินมาประกอบอาชีพคนพิการครับตรงส่วนนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานทำแล้วนะครับมูลนิธิที่สสสนะมูลนิธิผมจำนวัตกรรมสร้างสังคมอะไรสักอย่างนี่แหละที่ร่วมกับสสสเขาก็เอามาตรา35ครับเป็นการที่ว่าบริษัทนะเงิน120,000คุณผู้ฟังครับเอาไปจ้างงานคนพิการที่อยู่ในท้องถิ่นครับคนพิการนั้นเองเนี่ย

หรือคอมพิวเตอร์เขาสามารถเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานในชุมชนก็ได้ครับได้หมดเลยไปช่วยโรงเรียนผู้สูงอายุก็ได้ไปช่วยโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ก็ได้เห็นไหมเป็นการจ้างงานไปทำงานเรียกว่าทำงานเพื่อสังคมได้อีกทางนึงเห็นปะแล้วเงิน120,000ต่อปีหรือเดือนละ10,000บาทนะครับมันจะวิ่งตรงไปยังคนพิการนั้นๆคำถามผมถามทุกท่านครับที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเงินเดือนเดือนละ10,000บาทท่านอยู่ได้ไหมทุกคนตอบว่าอยู่ได้หลายคนเงินเดือน 3,000 6,000 ด้วยซ้ำจริงปะดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการการทำงานครับวันนี้ผมถึงบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องไปดูให้ดีฮะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าเนี่ยมันจัดการได้ง่ายนะคนพิการเนี่ยท่านจะเห็นว่าคนพิการตอนนี้ไม่มีงานทำแต่ปัญหาคือเงินกองทุนล้นสารประกอบการไม่รู้จะจ้างงานตรงไหนมันต้องแมทชิ่งกันให้ได้นะครับจริงปะเออเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับข้าราชการของกองทุนข้าราชการของพอกอทำอะไรกันอยู่นะครับท่านฟังผมแล้วท่านคิดว่าเออถ้าท่านบอกว่าพอกอทำดีแล้วพอกอทำนั้นท่านติดต่อรายการได้เลยครับผมพร้อมจะสัมภาษณ์ในรายการเลยนะครับว่าเออตกลงยังไงใครที่เป็นผู้บริหารกองทุนอยู่หรือกรรมการกองทุนอยู่ถ้าท่านฟังผมอยู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ท่านติดต่อมาได้เลยครับผมพร้อมจะสัมภาษณ์ท่านนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าที่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำไมคนพิการถึงเข้าถึงกองทุนไม่ได้ทั้งที่เงินนี้มันเป็นเงินคนพิการโดยตรงนะครับมันไม่ใช่เป็นภาษีมันไม่ใช่ภาษีนะครับมันเป็นการจ้างงานคนพิการเงิน120,000จะต้องส่งตรงไปยังคนพิการถ้าคนพิการทำงานได้และสถานประกอบการจ้างงานคนพิการแต่ปรากฏว่าสถานประกอบการเลือกไม่จ้างงานคนพิการแล้วเอาเงินเข้ากองทุนแต่กองทุนเอาเงินไปดองไว้หรือเปล่าทำอะไรอยู่ทำไมเงินมันล้นแล้วคนพิการถึงใช้เงินไม่ได้เห็นไหมวันนี้เนี่ยทางมูลที่ปัญญาภาพคนพิการหลายๆสถานที่หลายๆองค์กรคนพิการเนี่ยเขาก็พยายามไม่ให้สถานประกอบการครับเอาเงินเข้ากองทุนครับแล้ววิ่งตรงไปยังคนพิการเห็นไหมคนพิการจะมีงานทำทันทีซึ่งถึงบอกไงครับว่าวันนี้ฝากถึงสถานประกอบการด้วยครับว่าท่านลองดูครับท่านมันมีมาตรา33 34 35ท่านเลือก35ก็ได้ครับและตอนนี้เนี่ยท่านจะเห็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเขาก็มีวงเงินที่จะต้องจ้างงานคนพิการเขามีพนักงานเป็นพันคนนะเขาก็จ้างงานคนพิการซึ่งก็จะต้องจ้างงานคนพิการตามเขาเรียกว่าตามค่าแรงขั้นต่ำนะซึ่งออกมาแล้วนะก็คือปีละ 120,000 ผมตัดเป็นกลมๆนะ 120,000 บาทเท่านี้หลายสถานที่เราจะเห็นห้างอย่างผมย้ำให้เห็นนะครับว่าเราจะเห็นมีคนพิการไปตั้งบูธขายของในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงเรียนหรือสถานประกอบการต่างๆใช่ไหมตรงส่วนนี้เขาก็จะคิดราคาว่าค่าเช่าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าเขาอาจจะค่าเช่าเดือนละ10,000บาทพอดีเห็นไหมหมายถึงว่าเช่าทั่วไปก็10,000บาทเขาก็จะล็อกนี้ก็จะให้คนพิการคนนั้นมาเช่าโดยให้ฟรีแต่นั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนพิการนั้นไม่ต้องจ่ายเงินเดือนละ 10,000 เขานะเซฟเงินไปเลย 120,000 ต่อปีคนพิการนั้นน่ะเห็นปะเนี่ยเขาคือหลักการดังนั้นเนี่ยสถานประกอบการไม่ต้องเอาเงิน 120,000 เงินสดไปให้คนพิการแต่สามารถที่จะเอาไปก็คือมีพื้นที่ให้เขาได้ขายของซึ่งก็คือค่าเช่าแหละปีละ 120,000 เห็นไหมครับหรือบางเรียกว่าบางหน่วยงานก็ใช้เป็นการจัดอบรมมหาวิทยาลัยเองเขาก็อาจจะไม่มีงบประมาณที่จะไปจ้างคนพิการแต่เขาสามารถทำหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและอบรมได้ในวงเงิน 120,000 บาทต่อปีต่อคนที่จะเจ้าจ้างงานคนพิการคุณผู้ฟังตามเห็นไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องตามเส้นทางการเงินของคนพิการเงินคนพิการเป็นเงินจ้างงานคนพิการ 120,000 บาทต่อคนถ้าคนพิการนะครับถ้าสารประกอบการทั้งหมดทั่วประเทศนะเลือกที่จะจ้างงานคนพิการโดยตรงนะเงินนี้จะถึงคนพิการหลายพันคนเลยทีเดียวครับไม่ต้องเอาเงินเข้ากองทุนครับกองทุนมีเงินเพียงพอแล้วครับถ้าบริหารแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องมีเลยครับกองทุนนะเพราะเงินไม่เข้าถึงกองทุนคนเงินไม่เข้าถึงคนพิการโดยตรงการจะ

0: ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างน้อยถ้าเขามีรายได้เดือนละ 5,000 หลายคนบอกโอ้ยเอาอยู่ได้พี่ 5,000 นะใช่ไหมแต่นี่เดือนละ 10,000 น่ะคือจ้างงานท่านน่ะไม่รู้งานอะไรอ่ะแต่เป็นงานที่ยกระดับชีวิตของท่านได้อ่ะนึกออกปะนี่แหละครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอรัฐมนตรีมีโอกาสได้เจอกรรมธิการแรงงานมีโอกาสได้เจอรัฐกรรมธิการเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยผมคิดว่าวันนี้อาจจะต้องอธิบายให้ส.ส.ให้พรรคการเมืองฟังสักหน่อยว่าจริงๆแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทำงานได้ง่ายมากนะผมก็ไม่เข้าใจว่าติดอะไรนะเออนั่นน่ะสิแค่ตะกะว่าเงินเนี้ยมันเป็นเงินของคนพิการทำไมคนพิการมันไม่ได้อ่ะแค่นี้ครับท่านเห็นภาพตามผมหรือเปล่าหรือผมเห็นคนเดียว นะอ่ะนะฝากไว้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของนี่แค่ข้อมูลสถานการณ์คนพิการเกี่ยวกับงานนะเนี่ยยังไม่ต้องไปที่อื่นนะการศึกษาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยคนพิการมีทั้งหมดนะมีทั้งหมด2,200,000 คนนะมีงานทำ1,099,000 คนที่เหลือไม่มีงานทำและที่มีงานทำนี่คือเกษตรกรเอาไป 50,000 นะบางคนบอกเกษตรกรคือทำอะไรอ่ะปลูกข้าวก็ใส่อาชีพไว้ฮะแต่รายได้มีแค่ไหนไม่รู้ถ้าเอาไปแบบอาชีพแบบไปดูเลยไปดูจากทั้งหมดนะคุณผู้ฟังครับเอาแบบอาชีพที่มั่นคงแล้วกันไปดูราชการกับรัฐวิสาหกิจครับมีคนพิการที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะ 3,481 คนครับ 3,481 คนนะอันนี้อาจจะบอกว่าเข้ายากหน่อยเมื่อก่อนมันเข้ายากเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าสอบแข่งขันก็สอบเฉพาะคนพิการอันนี้ก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับไปดูในส่วนของที่เป็นลูกจ้างที่อยู่ลูกจ้างเอกชนแล้วกันแล้วจะเห็นภาพของเอกชนครับที่ทำงานอยู่บริษัทนะครับคนพิการที่วัยทำงาน 199,000 คนนะปรากฏว่าทำงานอยู่บริษัทเอกชนนะ 19,183 คนยังไม่ถึง 10% นะอ่ะเห็นไหมเอาปรากฏว่าคนพิการทำงานที่มีงานทำนะ 19,000 บวกกับ 3,004 ก็คือ 20,000 22,000 อ่ะเนี่ยแล้วที่เหลือทำอะไรอ่ะที่เหลืออาชีพอิสระนี่คืออะไรอ่ะจริงไหมฮะแต่นั้นก็กลับไปที่พกอีกแล้วกลับไปเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลว่าตกลงเนี่ยคนพิการมี2,200,000เนี่ยเขาทำงานกี่คนแล้วทำงานที่มั่นคงกี่คนและมีเงินเดือนกี่คนเดี๋ยวนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงนะมันตามได้ง่ายครับคุณผู้ฟังครับถ้าเอาเงินนะเข้าเรียกว่าระบบนะการจ่ายภาษีเนี่ยรู้หมดเลยครับนะจะมีงานทำไม่มีงานทำเงินมันเข้าบัญชีสรรพากรก็รู้หมดเลยครับนะจริงก็เช็คง่ายถ้าใช้ AI เข้ามาตรวจจับนะได้หมดเลยครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนี่คือสถานการณ์แรงงานของคนพิการจากคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ2,200,000คนนะครับแล้วก็เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานนะอายุ15-60ปี 7,900 แล้วคนพิการที่มีงานทำจริงๆนะครับ19,000แล้วไปราชการอีก 3,400 นอกนั้นไม่รู้อาชีพหลักเลยคืออะไรเอาง่ายๆคือคนพิการ 7,900 ทำงานมั่นคงนะเอามั่นคงนะถือว่าราชการกับโรงงานวิสาหกิจบริษัทก็มั่นคงแล้วกันนะครับ 22,000 คนนะครับนะเป็นเรื่องที่ผมว่าจะเศร้าไหมไม่เศร้านะแต่ว่าเป็นเรื่องความท้าทายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและความมั่นคงของมนุษย์ท้าทายกับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นความท้าทายของข้าราชการที่ดูแลกองทุนด้วยครับวันนี้ท่านทำงานเต็มที่หรือยังหรือทำงานแบบสบายๆและไม่คิดถึงคนพิการวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับข้าราชการที่ทำงานอย่างจริงจังวันนี้ผมอยากเห็นครับถ้าท่านบอกว่าท่านทำงานอย่างจริงจังสิ่งที่ต้องทำนะสิ่งที่ต้องทำนะก็คือเงิน10,000,000ในใ กองทุนของคนพิการครับท่านจะต้องให้คนพิการเข้าถึงกองทุนครับเงินในกองทุนมีเป็นหมื่นล้านคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่านี่คือข้อมูลจากพกนะครับถ้าท่านจะเถียงผมนะท่านมาดูข้อมูลผมเอาข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาความคุ้มพิการเนี่ยคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการไปนะวงเงิน801ล้านบาทครับคำถามผมคือเงิน 9,200 ล้านบาทมีไว้เหลือเพื่ออะไรทำไมคนพิการถึงเข้าถึงกองทุนได้เพียงแค่801ล้านเอาง่ายๆตะกะนี้เลยครับคุณฟังครับมีเงิน10,000ล้านเอามาให้คนพิการ10,000ล้านแต่คนพิการเข้าถึง800 10,000 กับ800มันต่างกันนะถ้าคนพิการเข้าถึง 8,000 เนี่ยผมไม่ว่าเลยเนี่ยพิสูจน์กันอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าผ่านไป3ปี4ปีรัฐบาลชุดนี้ผ่านไป3ปี4ปีแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขวงเงินเนี่ยคนพิการเข้าถึงกองทุนเนี่ย801ล้านที่ประกอบอาชีพเขาเนี่ยแล้วเขาไม่มีงานทำกันเยอะมากเป็นแสนคนน่ะวันนี้ย้ำนะว่าถ้าราชการข้าราชการท่านใดที่บอกว่าท่านทำงานเต็มที่ผมขอดูตัวเลขนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันว่าคนพิการเนี่ยจะเข้าถึงกองทุนเนี่ย801ล้านเนี่ยจะขึ้นมาเป็น 3,000 4,000 5,000 ล้านได้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคผมจะบอกว่าผมจะขอบคุณท่านแต่วันนี้ถ้ายังอยู่ที่800ผมว่าเออนะผิดหวังอะกับการทำงานของคนที่บริหารกองทุนแล้วผมก็เชียร์นะครับสารประกอบการจากนี้ไปไม่ต้องเงินเข้ากองทุนแล้วท่านจ้างงานตรงกับคนพิการได้เลยคงจะต้องมีโอกาสได้คุยกันยาวๆนะก็แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบถึงเรื่องกองทุนท่านก็โทรไปที่สายด่วน1479ได้นะครับสายด่วน1479สายด่วนคนพิการปรึกษาได้ตลอดนะครับก็จะมีคนพิการที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่รับสายคุยกับท่านนะครับทุกเรื่องก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องคนพิการสายด่วน1479ส่วนใครที่อยากมีประเด็นคือตอนนี้ผมน่าเสียดายที่ท่านอาจารย์สุเมธพงษ์กชาเองเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นนักต่อสู้นะที่เราคุยกันเวลามีปัญหาอะไรติดต่อกับรายการก็โทรไป1479ได้แต่วันนี้เนี่ยยังไม่มีผู้จัดการที่จะเข้ามาคุยกันเลยนะก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าจะมีท่านใดที่จะมาแทนอาจารย์สุเมธพงษ์กชาเพราะผมอยากใหทุกสายโทรไปที่สายด่วนที่1479ไม่ต้องมาที่รายการสารฝันสู่วันใหม่นะครับเอาละครับวันนี้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อแล้วก็ตามด้วยสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับติดตามกันเป็นช่วงท้ายของรายการและขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับก็ติดตามรายการสารฝันสู่วันใหม่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์นะครับภาคกลาง AM 1467 GHz ซึ่งเป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันผ่านทางเครือข่าววิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศนะครับวันนี้ผมขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสถาบันการศึกษาที่รับคนพิการมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าศึกษาในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและผู้นั้นต้องไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศนี้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อนสำหรับรายการที่ให้การอุดหนุนประกอบด้วยค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในทำนองเดียวกันกับค่าเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมตามรายการที่ปรากฏในระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งในทุกหลักสูตรทั้งนี้ไม่เกินอัตราต่อรายต่อปีดังนี้คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์อุดหนุน 60,000 บาทต่อรายต่อปีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรอุดหนุน 70,000 บาทต่อรายต่อปีคณะเภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์อุดหนุน 80,000 บาทต่อรายต่อปีคณะแพทยศาสตร์จัตวแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์อุดหนุน 150,000 บาทต่อรายต่อปีทั้งนี้ให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งดำเนินการประมาณจำนวนเงินและจำนวนนิสิตนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: คุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
3: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
0: และดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สรุปง่ายๆวิธีใช้งานไทยช่วยไทยพลัสซื้ออะไรได้บ้างใช้เงินได้วันละเท่าไหร่ต้องเติมเงินเท่าไหร่ต่อเดือนใครลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569เริ่มใช้งาน1มิถุนายน2569ร้านค้าทั่วไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาด้านเรลิเวอรี่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยภาครัฐแจกเงิน 4,000 บาทเดือนละ1,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังวิธีใช้ไทยช่วยไทยพลัสแบบง่ายๆภาครัฐจ่าย 60% รับสิทธิ์ใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนประชาชนจ่าย 40% ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทต่อคนต่อวันกรณีมีวงเงินสุทธิเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสินค้าเที่ยวร่วมโครงการอาหารเครื่องดื่มร้านค้าเที่ยวร่วมโครงการร้านอาหารในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนเป็นต้นไปสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะรถแท็กซี่รถตู้โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะรถสองแถวรับจ้างบริการขนส่งมวลชนสาธารณะรถโดยสารประจำทางขสมกรถโดยสารบขสเรือด่วนเจ้าพยาสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการสินค้าสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนวังละดาวันหรือวังแดง
12: ที่นี่คือวังจริงๆหรือจ๊ะขาวมณีทำไมวังถึงมีกำแพงสีแดงล่ะ
13: นั่นสิดูเผินๆภายนอกถ้าไม่บอกฉันก็ไม่คิดว่าที่นี่จะเป็นวังนะ
12: ใจเย็นๆก่อนจ้าฉันพาพวกเธอมาเที่ยววังจริงๆที่นี่คือวังละดาวันหรือคนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าวังแดงเพราะกำแพงวังทาด้วยสีแดงมาตั้งแต่เริ่มสร้างแล้วล่ะจ้ะ
13: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหรอจ้าขาวมณีเล่าให้ฟังหน่อยสิ
12: งั้นพวกเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมจ้ะฉันจะเดินไปเล่าไปให้พวกเธอฟังเองวังละดาวันตั้งอยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเดิมเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคลโดยเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหมื่นลพบุราดีศรซึ่งจะทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและพระราชทานนามว่าวังละดาวันตามพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าละดาวันกรมหมื่นภูมินทรภักดีเสด็จตาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
13: และปัจจุบันวังนี้ใช้เป็นที่ประทับของเจ้านายหรือเปล่าจ๊ะ
12: ไม่แล้วจ้ะตั้งแต่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลญี่ปุ่นจะขอซื้อวังละดาวันเพื่อทำเป็นหอวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่สุดท้ายรัฐบาลไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กระทรวงการคลังได้ติดต่อขอซื้อวังละดาวันจากพระทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติพวกเธอรู้ไหมว่าตั้งแต่พุทธศักราช2530เป็นต้นมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ริเริ่มโครงการบูรณะวังละดาวันให้เป็นอาคารต้นแบบของการอนุรักษ์เชิงพัฒนาโดยให้คงรูปแบบใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุดจึงเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าและที่สำคัญที่สุดคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังละดาวันเป็นห้องสมุดชื่อว่าห้องสมุดมั่นพัฒนาเป็นที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ด้านต่าง
13: ๆน่าสนใจมากเลยฉันจะมาหาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุดมั่นพัฒนานี้อีกแน่นอน
14: ฉันมาด้วยนะสีสวัสดิ
12: ์อ่ะแล้วนี่ก้าวแต้มหายไปไหนเนี่ยฉันอยู่นี่ก้าวแต้มไม่ชอบห้องสมุดน่ะพื้นแถวนั้นน่ะมันเย็นเลยมานอนรอพวกเธอตรงนี้ดีกว่า
13: ก้าวแต้มง่วงแล้วเหรอเห็นขาวมณีจะพาพวกเราไปเที่ยววังต่อนะได้ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย
12: ฮะจริงเหรอขาวมณีงั้นฉันไม่ง่วงแล้วอ่ะไปกันเลยไหมวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะสัญญาว่าคราวหน้าจะพาไปจ้ะ
15: นะไปกันเลยไม่ได้เหรอขาวมณีนะขาวมณีที่น่ารักอ่ะ
16: แล้วพบกันใหม่นะคะ
17: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: มาถึงตอนที่สองนะคะรู้จักกับมาลัยชูพินิจหรือน้อยอินทนนท์หรือแม่อนง
1: หรือเรียมเองและอีกละมากมาย
0: อีกเยอะแยะมากมายซึ่งเราไม่เคยอ่านเนาะ
1: ครับ
0: เรารู้จักสามท่านเนี้ยรู้จักเรียมเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้จักคุณจิตรินแนะนำหน่อยสิไปอย่าไปอ่ะ
1: โอ้โหไปตามฟังได้นะครับเราเคยอ่านเรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นของเรียมเองไว้ครบทุกเรื่องแล้วนะครับมีแถมด้วยมากกว่าในหนังสืออีกก็ไปติดตามฟังได้เลยทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงใน YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: ส่วนแม่อนงอันนี้แนะนำเลยค่ะป้ายให้ป้ายยาหนักๆเลย
1: แผ่นดินของเราฟังได้เหมือนกันนะครับในห้องสมุดหลังไมค์เราทำไว้ครบทั้งเล่มแล้วเรื่องราวความรักเรื่องราวชีวิตของสองหญิงสองชายที่มันต้องมาโอ้โหประสบพบเจอกับความดราม่าต่าง
0: ๆดราม่าอย่างสุดค่ะ
1: โศกนาฏกรรมต่าง
0: ๆเนาะ
1: ครับ
0: ต้องฟังแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็อ่านด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนน้อยอินทนนท์ค่ะอันนี้โอ้โห
1: อันนี้เรากำลังดำเนินอยู่ในเรื่องราวของเขาเลยครับล่องไพลครับเราทำไปทั้งหมด11เรื่อง11เล่มแล้วนะครับเหลืออีก2เรื่อง3เล่ม
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟินาลีนะคะเราเก็บเอาไว้สุดท้ายเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีนิตยสารสารคดีนะคะที่ทำเล่มพิเศษ120ปีชาตการมาลัยชูพินิจเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยได้รู้จักมาลัยชูพินิจแล้วก็ผลงานได้มากยิ่งขึ้นและรวมถึงห้องสมุดหลังใหม่ที่เราก็รู้จักครูมาลัยชูพินิจจากผลงานของครูประมาณหนึ่งนะคะที่เรามีโอกาสได้นำมาอ่านให้ฟังกัน
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ค่ะจะมาแนะนำคณะสุภาพบุรุษค่ะกิฟเกยูเรกามากเลยนะคะ
1: ได้ยินชื่อนี้มาจากหลายคนหลายนักเขียนนะครับทั้งกุหลาบสายประดิษฐ์เอ่ยมาลัยชูพินิจเอ่ย
0: คือต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ทันสมัยแต่ใช้คำว่าอะไรดีคุณจิตรินเป็นสิ่งที่ใหม่อ่ะในช่วงนั้น
1: กล้าคิดกล้าทำริเริ่ม
0: ใช่แต่ว่าก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็ต้องล้มเลิกไปไม่ใช่เพราะฝีมือฝีมือไม่ได้ตกค่ะเพียงแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการก็เป็นปัญหาเดิมนะบางทีคนเก่งๆมารวมกันอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ควบคุมยากหน่อย
0: ก็ยากหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ในนิตยสารสารคดีนะคะก็มีการพูดถึงการรวมตัวของสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษในที่นี้ก็คือในเครื่องหมายคำพูดนะคะ
1: ครับ
0: เป็นทั้งหนังสือด้วยแล้วก็เป็นทั้งคณะสุภาพบุรุษด้วยคือช่วงหนึ่งค่ะหุลับสายประดิษฐ์นะคะศรีบุรพาเนี่ยชวนครูมาลัยไปทำหนังสือชื่อว่าสุภาพบุรุษรายปักค่ะ มีสำนักงานอยู่ที่หน้าวัดชนะสงครามนะคะ
1: ครับ
0: ย่านบางลำพูคือที่นั่นเนี่ยคณะสุภาพบุรุษเปิดตัวชัดเจนอย่างเป็นทางการสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะมีลักษณะเทียบได้กับบุกซีนในสมัยปัจจุบันค่ะ
1: บุกซีนกึ่งนิตยสาร
0: เป็นหนังสือเล่มเป็นมุกซีนอ่ะเป็นหนังสือเล่มที่ออกมาเป็นวาระคือออกทุกวันที่1และวันที่15ของเดือนหนา164หน้า
1: ก็เลยเป็นบุ๊กเนาะ
0: พิมพ์ขั้นต่ำ 2,000 เล่ม
1: โอ้
0: ฉบับแรกออกวันที่1มิถุนายน2472นะคะงานของครูมาลัยครูมาลัยตอนนั้นอายุ23ปีคุณจิตริน
1: เด็กมากเด็กกว่าผมตอนนี
0: ้นึกถึงว่าเราเพิ่งจะแบบเรียนจบอะไรเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ผลงานที่โดดเด่นของครูตอนนั้นก็คือนิยายเรื่องทาสรักทาสในที่นี้คือทาตุนะ
1: อ๋อทาส
0: ใช่ทาสรักลงตั้งแต่เล่มปฐมฤกษ์ในนามปากกาแม่อนงค่ะ
1: โอ้แม่แสดงว่าแม่อนงนี่มีมานานละ
0: เกิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่ในยุคนั้นเลย
1: ครับ
0: ประชันกับปราพยศของศรีบูรพาแล้วก็ครูมาลัยเนี่ยยังเขียนเรื่องสั้นความเรียงด้วยนามปากกามอชูพินิษนายดอกไม้คือตอนนั้นครูมาลัยมีสถานะเป็นเหมือนกับมือขวาเป็นมือขวาของศรีบูรพานะคะกุหลาบสายประดิษฐ์ในกองบรรณาธิการทำหน้าที่แม่บ้านดูแลการผลิตหนังสือในสถานที่ที่เรียกว่าห้องเกษมศรีซึ่งอบชัยวสุให้ยืมเป็นสำนักงานและบางครั้งก็ทำหน้าที่เขียนบทบรรณาธิการในคอลัมน์หมายเหตุเบ็ดเตล็ดท้ายเล่มด้วยสำหรับคุณูปการของสุภาพบุรุษก็คือสุภาพบุรุษเนี่ยวางมาตรฐานให้นักเขียนรุ่นหลังด้วยการประกาศในคอลัมน์ที่เหมือนกับเป็นบทบรรณาธิการก็คือเชิญรู้จักกับเราว่างานเขียนหนังสือเป็นงานที่มีเกียรติประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็เพื่อให้มีงานดีๆแล้วก็เป็นการเริ่มต้นการรับซื้อเรื่องจากนักเขียนด้วยอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเขายังไม่จ่ายค่าเรื่องค่าตอบแทนเพียงแค่ส่งหนังสือที่ลงเรื่องให้เนี่ยเอาไปให้ผู้เขียนหรือว่าให้ไปเป็นสมาชิกระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่มีค่าเรื่องให้แต่สุภาพบุรุษนี่แหละค่ะเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนซีสิ
1: เป็นสำนักพิมพ์
0: เป็นสำนักพิมพ์ที่เริ่มก่อนนะคะเริ่มมีการจ่ายค่าเรื่องให
1: ้
0: เพื่อให้รู้สึกว่าที่นี่รับซื้อเรื่องแล้วก็ต้องการให้คนที่ชอบในเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยรู้สึกว่างานเขียนมันเป็นงานที่มีเกียรติแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้กิจการของสุภาพบุรุษถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ขึ้นไปถึงปักละ 4,000 ฉบับค่ะตอนแรก 2,000 ฉบับ
1: เท่าตัว
0: ใช่แสดงว่าได้รับความนิยมมากมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคณะสุภาพบุรุษซึ่งเป็นใช้คำว่าเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่เกิน23ปีค่ะคือเนี่ยคณะสุภาพบุรุษเนี่ยค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้
1: ไล่ๆกัน
0: ก็มีทั้งหมดประมาณเกือบ20คนนะคะเกือบ20คนปรากฏว่าก็ประสบความสำเร็จและก็ประสบปัญหาด้วยค่ะประสบปัญหาเดิมคือเก็บเงินจากสายส่งและผู้รับไปจำหน่ายไม่ได้เก็บเงินจากสายส่งแล้วก็ผู้รับไปจำหน่ายไม่ได้แล้วก็อีกอย่างความเป็นคนหนุ่มใช้เงินมือเติบหลังผ่านไป2ปีออกหนังสือได้37เล่มสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดปัญหาทางธุรกิจและประกอบกับคณะสุภาพบุรุษถูกชวนไปทำหนังสือพิมพ์ไทยใหม่รายวันที่ตรอกกัปตันบุชย่านสี่พยาสุภาพบุรุษก็ยุติการวางจำหน่ายอย่างเงียบๆในเดือนพฤศจิกายน2473ค่ะนี่คือสุภาพบุรุษการรวมตัวของสุภาพบุรุษจริงๆนะคะแหมจะมีใครเอามาทำบ้างไหมคะเนี่ย
1: ยูนี้อาจจะยากแล้วครับ
0: เท่เหมือนกันนะ
1: แต่ว่าเท่นะครับ
0: เท่ทีเดียวละห้าเรื่องเอกของครูมาลัยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะชั่วฟ้าดินสลาย
1: โอ้อันนี้ไม่มีใครยากมากที่จะไม่รู้จัก
0: บทความนี้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณสรันทองปานนะคะห้าเรื่องเอกของครูมาลัยเมื่อตัวอักษรมีชีวิตนอกหนังสือค่ะคือชั่วฟ้าดินสลายนี่เริ่มต้นจากเรื่องสั้นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิกรวันอาทิตย์ในปี2486 และต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะครูมาลัยก็ปรับขยายความยาวให้เป็นนวนิยายขนาดสั้นแล้วก็จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรกในปี2494เวลาที่พูดถึงชั่วฟ้าดินสลายคุณจิตรินนึกถึงตัวละครตัวไหนบ้างไหมคะ
1: นึกถึงสังมองครับ
0: สังมองนึกถึงพับโบ
1: ้ครับ
0: นึกถึงยุพดีย
1: ุพดี
0: ชั่วฟ้าดินสลายนี้อ้างอิงชื่อพับโบ้จากในห้างพม่าที่มีตัวตนจริงนะคะในยุครัชกาลที่5ค่ะซึ่งต่อไปจะมีปรากฏตัวอีกครั้งในทุ่งมหาราชคือมีตัวตนจริงเอามาจากเนี้ยค่ะพับโป้ของจริงเลยนะคะ
1: ครับ
0: พับโป้วัย60เศษเป็นเจ้าของปางไม้หรือว่าค่ายพักคนงานกลางป่าลึกแถวๆเขาท่ากระดานกำแพงเพชรค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผู้เล่าเรื่องหรือข้าพเจ้าเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของนายห้างพับโป้ที่เดินทางรอนแรมเข้าไปเที่ยวที่ปางไม้ตามคำเชิญชวนของเจ้าของก็สำหรับชั่วฟ้าดินสลายนะคะได้รับการนำมาเป็นภาพยนตร์หลายครั้งอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ครูมาลัยนี่เคยพูดถึงบทประพันธ์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายบอกว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทเรียลลิสติกเรื่องแรกที่ข้าพเจ้าได้ทดลองอย่างจริงจังแล้วก็นำไปสู่การเขียนนวนิยายประเภทเดียวกันในระยะหลังๆอย่างทุ่งมหาราชค่ะคือเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วก็ไปทุ่งมหาราชแล้วตัวละครพะโป้ก็มีตัวละครเดียวกัน
1: โอเคยืนยันครับคุณพลอยเชียงมานครับ
0: อ๋อพลอยเชียงมาน
1: ครับ
0: ชั่วฟ้าดินสลายได้รับการดัดแปลงเป็นละครเวทีในปี2493นะคะยุคเฟื่องฟูของละครเวทีช่วงหลังสงครามโลกนำแสดงโดยสออาสนะจินดา
1: โอ้โห
0: เป็นสังมองค่ะ
1: โอ้โหระดับมือทอง
0: แล้วก็สุพรรณบูรณะพิมพ์รับบทยุพดี
1: ครับ
0: ต่อมาในปี2498มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายครั้งที่2นะคะ
1: ครับ
0: นำแสดงโดยชนะศรีอุบลเป็นสางมองงามตาสุภพงษ์เป็นยุพดีประจวบฤกษ์ยามดีรับบททิพย์ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองปี2500ด้วยนะคะสาขาบทประพันธ์ยอดเยี่ยมสาขาบันทึกเสียงและสาขาการถ่ายภาพแล้วก็ปี2498ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพลงเอกชื่อเดียวกับเรื่อง
1: ชั่วฟ้าดินสลาย
0: ใช่ประพันธ์เนื้อร้องโดยครูมารุตนะคะทำนองโดยอาจารย์แมนรัศีกรานนท์นะศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณงามตาสุภพงษ์ผู้แสดงเป็นยุพดีแล้วเพลงชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยค่ะได้รับรางวัลแผ่นเสียงเงินแผ่นเสียงเงินพระราชทานในปีนั้นด้วยนะคะคือได้ทั้งบทประพันธ์แล้วก็เพลงด้วยหลังจากนั้นชั่วฟ้าดินสลายก็ยังเป็นภาพยนตร์อีก2ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: ในปี2523แล้วก็ในปี2553โทรทัศน์อีก2ครั้งค่ะ2526และปี2533ก็ปี2523กำกับการแสดงโดยชาลีอินทรวิจิตรนำแสดงโดยสมจินธรรมทัต
1: ครับ
0: รับบทเป็นพะโป้โอ้โหอันนี้เคยดูคุณสมจินธรรมทัตนี่แบบว่า
1: เล่นหลายเล่นหลาย
0: ร้ายมากนะคะคุณวิทูลกรุณารับบทสังมองคุณทิติมาสังคพิทักษ์รับบทยุพดีแล้วก็ในปี2553นะคะหม่อมน้อยค่ะ
1: ครับ
0: หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะคะก็นำแสดงโดยธีรพงษ์เหลวรักวงนะคะเป็นพะโป
1: ้ครับ
0: อนันดาเอเวอริงแฮมนะคะเป็นสังมองแล้วก็เชอร์มานเป็นยุพดีส่วนชั่วฟ้าดินสลายก็มีศิลปินรุ่นต่อๆมาอีกหลายคนนะคะที่เอาไปขับร้องเช่นสวัลีภกพันธ์ ศรีสไลสุชาติพุทธหรือว่าสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์อันดับที่2ก็คือแผ่นดินของเราค่ะ
1: ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะเขียนเมื่อปี2468ลงในหนังสือพิมพ์รายวันประชาชาติของหม่อมเจ้าวันไวทยากรนะคะแต่ว่าด้วยภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาท่านก็เขียนค้างแล้วมันขาดตอนแล้วต่อมาท่านก็กลับมาเขียนต่อจนจบจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: ที่แบบ
1: มันจะมีรอยต่อ
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะนำกลับมาเขียนต่อจนจบในนิตยสารสยามสมัยช่วงปี2493ถึง2494ส่วนเรื่องเนื้อหาอันนี้ไม่ต้องเล่าอะไรมากมายนะคะ
1: ลองไปฟังดูก็ได้ครับว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนี่มันจะบัดซบได้มากกว่านี้หรือเปล่า
0: ลองไปฟังดูนะคะแผ่นดินของเราจะเป็นจริงได้ไหมแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือแผ่นดินของเราเนี่ยได้รับการดัดแปลงหลากรูปแบบหลายครั้งนะคะ
1: ครับ
0: สร้างเป็นภาพยนตร์ปี2519
1: อันนี้ผมเคยดูด้วยนะครับ
0: ฉบับสออัศนทินดาป่ะคะ
1: ครับสมบัติเมธนี
0: ใช่เลยค่ะแล้วก็นิรุตสิริจัญญาเนาวรัตน์ยุคตนันนะ
1: ครับ
0: อันนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชันที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณนวรัตน์มากด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ถือเป็นการเปิดตัวคุณนวรัตน์
1: คุณจิ๊ก
0: ซึ่งตอนนั้นเพิ่งได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดมิสออดาสแล้วก็ในปี2539ค่ะหม่อมน้อยอีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ก็สร้างเป็นละครโทรทัศน์นะคะใหม่เจริญปุระรับบทภักขินีย ุรนันท์พมรมนตรีเป็นทำรง
1: เหมาะ
0: แล้วก็จอห์นนี่แอนโทนีเป็นนเรนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปี2558สร้างเป็นละครเวทีอีกครั้งนะคะเป็นละครเวทีเดอะมิวสิคอลค่ะมารุสาโรวาสนะคะคุณใหม่เจริญปุระกลับมารับบทภักกินีอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณสรัญยูวงกระจ่างเป็นทำรงแล้วก็ดอมเหตุตระกูลเป็นนเรนนะคะส่วนย่อหน้าแรกแผ่นดินของเราซึ่งเป็นฉากเปิดอันนี้ก็เป็นฉากที่ตราตรึงนักอ่านมากที่สุดนะคะ
1: ดอกจันกระพ
0: อใช่
1: ยังผมยังจำได้เลยเนี่ย
0: ก็ มีการดัดแปลงนะคะเป็นเนื้อเพลงจันกระพอร่วงค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะประกอบเข้ากับทำนองของครูเอื้อสุนทรชนาขับร้องฉบับแรกโดยสวลีภากาพันธ์ในปี2492ค่ะแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกโดยมัณฑนาโมรากุลในปี2494ดอกจันกระพอร่วงพรูนี่คือแผ่นดินของเรานะคะ
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ3นะคะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคุณจิตเรน
1: ไม่ค่อยหรอกครับพี
0: ่ XO Group เรื่องภายในขบวนเสรีไทยค่ะ
1: เรื่องภายในขบวนชื่ออย่างกับสารคดีนะ
0: ใช่เรื่องนี้ใช้นามปากกาว่านายฉันทนานะคะคือนอกจากเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายแล้วครูมาลัยเนี่ยยังมีงานเขียนแนวสารคดีหลายเรื่องค่ะแต่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุดก็คือ XO Group เรื่องภายในขบวนเสรีไทย ตีพิมพ์ครั้งแรกนะคะโดยสำนักพิมพ์ก้าวหน้า2489ค่ะ
1: ครับ
0: นายฉันทนาเขียนเรื่องนี้ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเพิ่งยุติลงเพียงปีเดียวจึงมีโอกาสพบปะสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากก็คือไล่มาตั้งแต่หัวหน้ากระบวนการเสรีไทยในประเทศคือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ปรีดีพนมยงค์ซึ่ง ผู้ใช้นามในขบวนการว่ารูธแล้วก็จนถึงหัวหน้าสายงานต่างๆแล้วก็สามารถเข้าถึงเอกสารชั้นต้นมากมายโดยเฉพาะบันทึกรายวันของจำกัดพลังกูลเสรีไทยผู้พลีชีพระหว่างลักลอบเดินทางเข้าไปติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่นครจุงกิ่งคือปัจจุบันก็คือ เมืองฉงชิ่งในมณฑลเสฉวนนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ XO Group เป็นรหัสที่ปรีดีพนมยงค์ตั้งขึ้นสำหรับใช้เรียกองค์กรใต้ดินของคนไทยที่ต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาค่ะคือชื่อนี้ไม่มีความหมายหรือย่อจากอะไรคือที่ผ่านมาก็คงจะมีคนถามความหมายนะว่าเอ๊ะ XO Group เนี่ยท่านได้ความหมายหรือว่าได้ชื่อนี้มายังไงแล้วอาจารย์ปรีดีก็บอกอ๋อไม่มีความหมายอะไรมากมายหรอกฟังบ่อยเอาวันนี้ก็แล้วกันก็สถานีวิทยุของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ส่งกระจายเสียงจากนครจุงกิ่งซึ่งอาจารย์ปรีดีกล่าวถึงชื่อสถานี XGOY นะคะ XGOY แต่ว่าในที่นี้ใช้คำว่า XO Group เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นในแนวสารคดีที่พูดถึงเสรีไทยนะคะไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันยังมีตีพิมพ์อยู่หรือเปล่า
1: ผมไปดูมายังมีอยู่นะครับเป็นของไม่แน่ใจว่าปรียาบุ๊กน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับปรียาบุ๊กก็ชื่อเรื่องเดียวกันเลยครับ XO Group เรื่องราวภายในขบวนเสรีไทยนายฉันทนา
0: ใครที่สนใจนะคะประวัติศาสตร์ในช่วงนี้อยากอ่านงานเขียนของมาลัยชูพินิจลองไปค้นดูก็ได้นะคะ XO Group ค่ะปัจจุบัน XO Group ถือเป็นจุดตั้งต้นนะคะที่คนที่สนใจเรื่องขบวนการเสรีไทยทุกคนต้องอ่านค่ะรวมถึงงานวิจัยแล้วก็วิทยานิพนธ์ที่กล่าวถึงขบวนการเสรีไทยส่วนมากต้องใช้อ้างอิงถึง XO Group ซึ่งก็เป็นงานเขียนของมาลัยชูพินิจในนามปากกานายชันธนาด้วยนะคะอันดับ4ทุ่งมหาราชค่ะ
1: เรื่องดัง
0: นามปากกาเรียมเองนะคะมีประวัติว่าเริ่มลงในนิตยสารปิยมิตรรายสัปดาห์แล้วก็ตีพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปี2494-2495โดยสำนักพิมพ์รวมสารค่ะปัจจุบันทุ่งมหาราชได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็ปี2541ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะสำหรับเรื่องทุ่งมหาราชครูมาลัยเนี่ยเคยให้คำจำกัดความบอกว่าเป็นนวนิยายประเภทเรียลลิสติกดีที่สุดของผู้ประพันธ์กล่าวถึงชีวิตของชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำชาวบ้านครองสวนหมากเดี๋ยวนี้นครชุมจังหวัดกำแพงเพชรต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยของมนุษย์เพื่อการดำรงอยู่ของพวกเขาเรื่องนี้กล่าวถึงชีวิตชาวกำแพงเพชรโดยทั่วไปและชาวคลองสวนหมากโดยเฉพาะในรัชสมัยพระปิยมหาราชซึ่งใครถูกส่งไปรับราชการที่นั่นหมายถึงต้องเอาหม้อใหม่สำหรับใส่กระดูกติดตัวไปด้วยเพราะยังเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและโรคระบาดจากไข้ป่าจากฝีดาษและอหิวาตกโรคจากการนำของชายผู้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นหัวหน้าคนคนนี้เองครองสวนหมากซึ่งตายแล้วตายอีกบางครั้งด้วยฝีดาษเย็นไปทั้งหมู่บ้านบางครั้งด้วยไฟป่าและฉาตกะภัยกลับเกิดใหม่มีชีวิตต่อมาจากหมู่บ้านเป็นตำบลและพร้อมด้วยแรงศรัทธาของหญิงคนรักกับความซื่อสัตย์ของภรรยาเขา ชายผู้นี้ได้พาชาวคลองสวนหมากฝ่าอุปสรรคและภัยทั้งปวงมาสู่ยุคอยู่ดีกินดีจนได้กระทั่งในที่สุดเขาได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันของตำบลนั้นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนครูมาลัยก็บอกเรื่องนี้อาจจะเป็นชีวประวัติของคลองสวนหมากไกลๆแต่ในชีวประวัติของตำบลนั่นเองคือชีวิตของบุคคลต่างๆกันบรรยากาศสมัยนั้นขนบประเพณีเก่าๆของไทยการทำไร่ล่องไม้หาของป่ามาขายตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการฝ่ายปกครองกับชาวเมืองซึ่งจากที่ต่างๆกันไปตั้งภูมิลำเนาทำมาหากินอยู่ที่นั่นอันนี้อ่านให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เคยอ่านทุ่งมหาราชเนาะ
1: ครับ
0: ปี2513ค่ะมีการสร้างทุ่งมหาราชเป็นภาพยนตร์16มม.นะคะกำกับการแสดงโดยสอ.อาสนะจินดาค่ะสมบัติเมธนีรับบทปรื้นสุทธิสาพัฒนุชเป็นสุดใจและสุดท้ายอันดับ5ค่ะคุณจิตรินจะเป็
1: น
0: เรื่องไหนไปไม่ได้นะคะ
1: ถ้าไม่มีเรื่องนี้นี่ไม่ต้องคุยกันแล้วครับล่องไพรแน่ๆ
0: ใช่เลยค่ะชุดล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นะคะครูมาลัยชูพินิจนี่เป็นนักนิยมไพรคือไม่ได้เป็นนักเขียนอย่างเดียวไม่ได้เป็นนักหนังสือพิมพ์อย่างเดียวไม่ได้เป็นคนสนใจมวยไทยอย่างเดียว
1: ครับ
0: สนใจหลายอย่างเป็นนักนิยมไพรด้วยนะคะ
1: และน่าจะชอบที่สุดละมั้งครับ
0: ใช่ค่ะก็บอกว่าจะอยู่ในเมืองได้ไม่กี่เดือนหรอกเบื่อๆขึ้นมาแบกเป
1: ้สักสุริยันชัด
0: ๆเข้าป่าแล้วพอกลับมาเนี่ยเหมือนกับมีพลังสดชื่นขึ้นมาเชียเพื่อที่เหมือนเข้าไปชาร์จแบตนะเนาะ
1: ครับ
0: สักพักหนึ่งเข้ามาทำงานในเมืองอีกละ
1: หมดพลัง
0: เดี๋ยวไปอีกอะไรประมาณนั้นนะครับครูมาลัยก็เป็นผู้ที่สนใจชีวิตกลางแจ้งเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็ชอบกล้วยไม้ด้วยนะคะชอบเลี้ยงกล้วยไม
1: ้
0: แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องป่าปืนผาหน้าไม้โอ้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นี่เพียบค่ะก็จะสอดแทรกอยู่ในนวนิยายล่องไพรเสมอแต่ที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับห้องสมุดหลังใหม่นะ
1: ครับ

0: มีการนำล่องไพรเนี่ยไปเป็นรายการวิทยุไปเป็นละครวิทยุอ่ะจำได้ไหมที่ครูจะต้องแบบต้องปั่นต้นฉบับเพื่อที่จะให้ทันไปอัดเสียง
1: จำได้แล้วครับจำได้แล้ว
0: ตอนแรกเลยเนี่ยมาจากตรงนี้มาจากการทำเป็นละครวิทยุนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือตอนนั้น2497เนี่ยมีการก่อตั้งสถานีวิทยุททนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดแล้วก็คุณสัพพสิริวิริยสิริซึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งของพระยามหาอมาตยาธิปดีเสงวิริยสิริก็คือคุณสัพพสิริเนี่ยเป็นลูกชายของท่านเจ้าคุณเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: เจ้าของบ้านที่ครูมาลัยเคยไปอาศัยอยู่ด้วยก็รู้จักกันแล้วสัพพสิริเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบสถานีวิทยุททก็เสนอแนะให้ครูมาลัยเนี่ยเขียนเรื่องป่าเพื่อมาอ่านออกอากาศทางวิทยุค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คือรู้จักกันมาก่อนและอยู่บ้านเดียวกันเนาะล่องไพรก็แทบจะไม่ต้องบอกอะไรเลยนะคะ
1: ดังสุดยอด
0: ว่าด้วยการผจญภัยในป่าดงดิบของศักดิ์สุริยันนายพรานสมัครเล่นหนุ่มใหญ่ชาวกรุงวัย50ปีตามนั้นนะเขาบอก50ปี
1: ครับ
0: กับเพื่อนคือร้อยเอกเกรียงยุทธนาแล้วก็ตักเกิ้ลพรานเกรียงคู่ใจบทละครวิทยุชุดล่องไพรมีเจ้าหน้าที่ของททเป็นผู้แสดงหลักค่ะโดยใช้เสียงของสมชายมาลาเจริญเป็นศักดิ์สุริยันอาคมมกรานนท์เป็นร้อยเอกเรืองตักเกิ้ลรับบทโดยธนะนาคพันคุณสัพพสิริเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนไปเร่งต้นฉบับจากครูมาลัยบางทีนัดกันจะอัดเทปอยู่แล้วครูก็ยังเขียนบทไม่เสร็จต้องนั่งรอกันเลย ครูก็นั่งเขียนยิกๆๆๆลายมือก็ขยุกขยิกตัวเล็กๆเส้นบางๆเขียนทั่วไปหมดเต็มหน้ากระดาษบทละครวิทยุเรื่องล่องไพรเนี่ยใช้วิธีบันทึกเสียงล่วงหน้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นค่ะแล้วก็นำเทปไปออกอากาศทางสถานีช่วงค่ำวันจันทร
1: ์
0: หลังข่าว20นาฬิกาสัปดาห์ละครั้งค่ะแต่ละตอนยาวครึ่งชั่วโมงก็อารมณ์ประมาณห้องสมุดหลังใหม่ด้วย
1: ใกล้กันนี่หน้าเวลาเราอ่านมันก็จะไม่เกิน 40-50 นาที
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ประมาณนั้นเลยปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างยิ่งค่ะมีคนคอยติดตามรับฟังทั่วบ้านทั่วเมืองออกอากาศต่อเนื่องนานเท่าไหร่ทราบไหมคะ
1: 5ปี
0: 5-6 ปีค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าทำลายสถิติในยุคนั้นเพราะไม่เคยมีละครวิทยุเรื่องใดออกอากาศยาวนานขนาดนี้มาก่อน
1: จริง
0: อย่าลืมนะครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละครั้ง
1: ครับ
0: ต่อมาในปี2501นะคะมีการนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ด้วยนะคะโดยใช้นักแสดงชุดเดียวกับละครวิทยุเป็นไปได้ยังไง
1: แสดงว่ามีความสามารถมากเลยนะครับเนี
0: ่ยแล้วก็มีการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ตามป่าเขาจริงๆแล้วก็ใช้ฉากในสตูดิโอห้องส่งด้วยนะคะแล้วก็จากความสำเร็จของละครวิทยุเนี่ยค่ะปี2498ครูมาลัยก็มาขยายนะคะขยายล่องไพรให้เป็นนวนิยายพิมพ์ครั้งแรกสำนักพิมพ์พิทยาค่ะแล้วก็ตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งแล้วก็ในบทความนี้นะคะคุณจิตริน
1: ครับ
0: มีการเอ่ยถึงด้วยว่าจนเมื่อไม่นานมานี้มีการนำเรื่องชุดล่องไพรไปอ่านบันทึกเป็นพอดแคสต์ของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ด้วย
1: มันจะเป็นใครไปได้
0: เรื่องชุดล่องไพรจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งล่าสุดโดยสำนักพิมพ์กระท่อมปลอนะคะ
1: ครับ
0: มีถึง19ตอนแบ่งเป็น14เล่มไอ้เกและงาดำมนุษย์นาคาแดนสมิงหุบผามฤตยูป่าช้าช้างเจ้าแผ่นดินจามเทวีเจ้าป่าตุ๊กตาผีมนุษย์หิมพานต์เมืองลับแลมดแดงพรายตะเคียนเทวรูปชาวอินคา เสือกึ่งพุทธ

0: ากาศทางช้างเผือกซึ่งเพิ่งจะจบไป
1: ครับ
0: และตอนที่เหลืออยู่ก็คือผีตองเหลืองคนสุดวิมานชิมพรีสองเล่มจบซึ่งจะได้ฟังต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากชุดล่องไพรแล้วนะคะก็ยังมีผลงานหนังสือแนวผจญภัยในป่าดงดิบทำนองนี้อีก2เรื่องนั่นก็คือลูกไพรกับทุ่งโล่งและดงทึบซึ่งเป็นการบันทึกชีวิตการเที่ยวป่าของครูมาลัยชูพินิจค่ะอันนี้คือบทความนะคะโดยคุณสลันทองปานค่ะ5เรื่องเอกของครูมาลัยเมื่อตัวอักษรมีชีวิตนอกหนังสือค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทายาทก็คือลูกสาวคุณคณิษฐาหน้าบางช้างนะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะติดต่อนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะเราก็อยากจะคุยกับคุณคณิษฐาหน้าบางช้างในฐานะที่เป็นลูกสาวนะคะของครูมาลัยชูพินิจด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะเช่นฉากในงานของมาลัยชูพินิจแล้วก็มีการพูดถึงกำแพงเพชรนะคะในฐานะที่เป็นบ้านเกิดของครูมาลัยชูพินิจด้วยค่ะคือเรียกว่าหนังสือเล่มนี้นี่ก็เท่ากับทำให้ได้รู้จักครูมาลัยชูพินิจในหลายแง่หลายมุมนอกเหนือจากประวัติของท่านเองแล้วก็ผลงานของท่านด้วยนะคะจะได้เห็นภาพรวมแล้วก็รายละเอียดด้วยในแต่ละเรื่องอาจจะต้องถามคุณฟังว่าระหว่างชั่วฟ้าดินสลายกับทุ่งมหาราชถ้าเกิดว่าจะให้เอามาขั้นคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องไหนก่อนดีคะก่อนที่เราจะแบบมาปิดท้ายด้วยวิมานชิมพรี
1: ครับ
0: ทุ่งมหาราชกับชั่วฟ้าดินสลาย
1: เปลี่ยนแนวแบบฉีกไปเลยก็คงจะเป็นชั่วฟ้าดินสลายถ้ายังอาจจะคงรสความมีปูบ้างมีความเป็นลูกผู้ชายเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องทุ่งมหาราช
0: ไอ้คุณอ่านทั้งสองเล่มแล้วยัง
1: ผมเคยดูหนังอย่างเดียวเลยครับก
0: ็
1: คือชั่วฟ้าดินสลายไม่เคยอ่านครับ
0: คุณผู้ฟังล่ะคะอยากฟังเรื่องอะไรจริงๆแล้วนะถ้าพูดถึงหนังสือเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่เคยอ่านแล้วแล้วหลายคนที่ชอบอยากจะให้เราเนี่ยอ่านให้ฟัง
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะอ่านหมดแล้วแล้วก็บอกว่าช่วยอ่านให้ฟังหน่อยสิ
1: อยากฟังอยากให้คนฟัง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากฟังเรื่องอะไรนะคะก็ลองเสนอแนะมาก็ได
1: ้
0: ระหว่างทุ่งมหาราชและชั่วฟ้าดินสลายค่ะแต่ล่องไพได้ฟังแน่นอนนะคะ
1: จบแน่นอน
0: ก็สามารถที่จะเสนอแนะมาได้ทาง2เพจเหมือนเดิมค่ะ
1: เหมือนเดิมครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนิน
0: วันนี้ต้องขอบคุณทางนิตยสารสารคดีนะคะกับเล่มพิเศษเล่มนี้120ปีชาตการมาลัยชูพินิจค่ะเอาละค่ะก็ก่อนที่จะปิดจบล่องไพรนะคะเราอาจจะมาขั้นบรรยากาศสักนิดหนึ่งกับงานเขียนของครูมาลัยชูพินิจกับเรื่องเอกที่หลายคนถามถึงค่ะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้อยากฟังเรื่องไหนมากที่สุดทุ่งมหาราชชั่วฟ้าดินสลายคุณจิตรินมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมคะ
1: ก็ยังไงอย่าลืมติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะครับเหมือนเดิมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางไทย PBS Podcastรวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับมี3ช่องทางเหมือนเดิมเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกคลี่คลายเตรียมเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังต่อเนื่องนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกบริเวณโครงการพรุบาจอกไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่ที่1บ้านตะโลมียอตำบลตะปอยเยาะอำเภอยี่งอซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่า850ไร่และพื้นที่ส่วนของประชาชนประมาณ220ไร่ได้คลี่คลายลงแล้วและสามารถปิดภารกิจได้ในวันที่29พฤษภาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้มาจากการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานสหกรณ์อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอส.หน่วยทหารและภาคประชาชนโดยมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมปรับแผนการปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่องช่วยลดความสูญเสียทั้งกำลังพลและงบประมาณอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจประสบภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนโดยจังหวัดได้วางระบบป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าไว้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำอีก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนนอบน้อม
9: พี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะ
10: ชมเรื่องอะไรเหรอ
9: ชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
10: น่ารักจริงน้องพี่
11: น้อมน้อมไม่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนเพื่อนพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะน้อมน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนเพื่อนจึงควรเอาอย่างไง
10: เคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะยอบตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่าน้อมน้อมใช่ไหม
11: ใช่แล้วจ้าถ้างั้นขาวมณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารัก
12: นอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ย่อตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: รสสตรอเบอรี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะนั่นนะสีรสชาติกลมกล่อมจังเลยไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไปงั้นเล็กสั่งไอติมมากินอีกถ้วยดีกว่าค่ะนี่ยังกินไม่หมดเลยน้องเล็กจะสั่งอีกถ้วยแล้วหรอ
1: ก็ไอติมเขาอร่อยจริงๆนี่คะจะได้กินทีเดียวหลายถ้วยเลย
0: ถ้ากินหลายถ้วยห้ามพูดคำว่าไอศกรีมผิดนะไม่งั้นถือว่าไม่ใช่แฟนตัวจริง
1: แล้วเล็กพูดผิดตรงไหนล่ะคะเขาก็เรียกว่าไอติมกันทั้งนั้น
0: ถึงคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไอติมแต่นั่นมันก็เป็นการเรียกที่เป็นภาษาพูดจ้ะเขียนเล่นๆได้แต่ไม่ใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการคำว่าไอศกรีมเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมถือเป็นลักษณะการทับศัพท์แบบเก่าแต่เราใช้กันแพร่หลายจนถือว่าเป็นคำไทยแล้ว
1: ไอติมเอ้ยไอศกรีมนี่มันมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะมีทั้งไอศกรีมกะทิไอศกรีมวานิลาไอศกรีมสตรอเบอรี่ที่เขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาแต่งสีกลิ่นแล้วก็รสนั้นๆเข้าไปใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะไอศกรีมเป็นขนมที่ทำด้วยครีมนมและน้ำตาลผสมกันแล้วปั่นให้ข้นในอุณหภูมิต่ำอาจเติมรสสีและกลิ่นต่างๆได้ตามใจชอบไอศกรีมส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามเครื่องผสมที่ใส่ลงไปในไอศกรีมนั้นๆเช่นไอศกรีมช็อกโกแลตไอศกรีมวานิลาไอศกรีมกาแฟเป็นต้น
1: งั้นครั้งต่อไปเล็กจะพยายามใช้คำว่าไอศกรีมกับไอติมให้ถูกต้องนะคะ
0: ดีมากจ้ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะจ๊ะมื้อนี้น้องเล็กเลี้ยงไอศกรีมที่สักถ้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ
1: ได้เลยค่ะพี่หนูหลายๆถ้วยก็ได้นะคะ
0: งั้นพี่ขอไอศกรีมสตรอเบอรี่เพิ่มอีก2ถ้วยก็แล้วกันจ้ะ
1: หนูเอา5ถ้วยเลยค่ะ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.แต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งช่วงนี้เราฟังเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะแล้วก็เป็นนิทานจากต่างประเทศด้วยนะครับก่อนที่จะไปถึงนิทานที่นำมาฝากกันนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ร่วมสนุกกับเราไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับสองท่านนะฮะคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีและคุณอุดมมันงานจากกรุงเทพมหานครนะครับสองท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังทั้งสองท่านเนี่ยได้รับนะครับยังไงติดต่อกลับมาสักนิดหนึ่งนะฮะทีมงานจะได้สบายใจนะครับแต่ถึงไม่ได้รับนะอีกสักประมาณอาทิตย์เนี่ยนะฮะถ้าสองท่านนี้ยังไม่ได้รับเนี่ยก็โทรมาบอกทีมงานได้เหมือนกันนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะบอกกล่าวกันอยู่เสมอเนี่ยนะฮะหรือว่าถ้าจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยโทรมาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลยแล้วก็บอกขอทีมงานของรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับเอาละฮะอ๋อมีถามกันมาอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับเดือนหน้านะฮะเดือนหน้ามาแน่ๆนะครับเสียงบรรยายภาพที่เป็นภาพยนตร์นะครับผลงานภาพยนตร์ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวลุ้นกันนะฮะจริงๆก็มาจากเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้โหวตกันไว้นั่นแหละนะฮะเรื่องไหนชนะโหวตเราก็เอามาทำเป็นบริการเสียงบรรยายภาพให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับส่วนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยก็น่าจะจบในเดือนหน้าเหมือนกันนะครับหลายคนบอกโอ้โหเข้มข้นสนุกสนานทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้สนใจธรรมะมากขึ้นด้วยนะจากการที่ได้รู้ถึงพุทธประวัติได้รู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่น่าสนใจชวนให้ติดตามมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้รับฟังนะครับไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้และที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับนิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลงานของเป็นการเรียบเรียงนะครับโดยอานิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตลลี่เบเนตนะฮะวันนี้ท่านฟังจะได้ฟัง1เรื่องนะครับนะยาวทั้งชื่อแล้วก็ยาวทั้งเนื้อหาเลยนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของเทมซินเจ้านกไฟและนาตาเซียสาวใช้ผู้น่ารักแห่งท้องทะเลไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
2: เรื่องเล่าของเทมซินเจ้านกไฟและนาตาเซียสาวใช้ผู้น่ารักแห่งท้องทะเลกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1คนทุกช่วงฤดูร้อนพวกเขาต้องออกไปตัดหญ้าในทุ่งนากระทั่งฤดูร้อนหนึ่งมาถึงพวกเขาวางเด็กน้อยไว้ข้างฟ่อนข้าวปรากฏว่ามีนกอินทรีตัวใหญ่บินโฉบลงมาจับเด็กไปมันพาเด็กน้อยเข้าไปในป่าก่อนจะวางตัวเด็กลงบนรังที่มันสร้างไว้ซึ่งบัดนี้เด็กน้อยก็อยู่ในรังของเจ้านกอินทรีขณะเดียวกันนั้นในป่าใหญ่ก็มีโจร3คนโจรทั้ง3พเนจรร่ำไปตามป่าใหญ่แต่แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องในรังนกอินทรีอูแวอูแวอูแว พวกโจรจึงขึ้นไปบนต้นโอ๊กซึ่งเป็นที่นกอินทรีสร้างรังไว้และพูดกันว่าขอข้าโค่นต้นไม้ลงและฆ่าเด็กนั้นทิ้งไปเสียไม่ได้หนึ่งในสมาชิกพูดขอข้าปีนขึ้นไปบนต้นไม้ดีกว่าและนำตัวเด็กลงมาว่าแล้วเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้และพาตัวเด็กลงมาพวกโจรเห็นพ้องเห็นงามรับเลี้ยงดูและตั้งชื่อเด็กชายคนนี้ว่าเทรมซินพวกเขาเลี้ยงดูเทรมซินจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่พวกเขามอบม้าให้แก่เทรมซินให้เขาได้ขี่ก่อนจะบอกกับเทรมซินว่าเจ้าจงออกไปตามหาพ่อกับแม่ของเจ้าในโลกอันกว้างใหญ่นี้เสียได้ยินเช่นนั้นเทรมซินจึงออกไปสู่โลกกว้างระหว่างนั้นเขาก็เลี้ยงม้าของเขาเป็นอย่างดีบนที่ราบกว้างใหญ่และม้าของเขาพูดกับเขาว่าหากเราไปไกลกว่านี้อีกหน่อยเจ้าจะเจอเข้ากับขนนกซาเชิงอัด12หมายถึงความสว่างสวัยจบเชิงอัด12อยู่เบื้องหน้าเจ้าขออย่าหยิบมันขึ้นมามิฉะนั้นปัญหาจะตกอยู่ที่เจ้าจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อเดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านไป10อาณาจักร

ทำไมข้าถึงไม่หยิบขนนกขึ้นมาในเมื่อมันเปล่งแสงสว่างสวยสวยงามขนาดนั้นความคิดของเขาชนะเด็กหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ขนนกนั้นยิ่งใกล้มันก็ยิ่งเปล่งแสงจนไม่อาจบรรยายหรือพรรณนาได้ประหนึ่งเรื่องเล่าขานในนิทานปรัมปราเทรมซินพลาดท่าเข้าให้แล้วเขาหยิบขนนกติดมือและมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองซึ่งตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาและในเมืองนั้นมีขุนนางผู้มั่งคั่งอาศัยอยู่เทรมซินเข้าไปในบ้านของขุนนางผู้นี้และพูดว่านายท่านข้าขอไปรับใช้ท่านในฐานะกรรมกรแบกหามจะได้ไหมขุนนางคนนั้นมองดูเขาและเห็นว่าเขาเป็นคนดีและแข็งแรงจึงบอกไปว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะแน่นอนว่าข้าคงไม่ให้เจ้าไปเป็นกรรมกรแบกหามหรอกหนาเขากล่าวและแต่งตั้งเทรมซินให้เป็นหนึ่งในผู้รับใช้แล้วจึงหาม้าตัวหนึ่งมาให้เขาขุนนางขอให้เด็กหนุ่มสอนม้าของเขาให้ฉลาดและทำความสะอาดขนของมันให้เงางามอยู่เสมอเพื่อเอาไว้พร้อมสำหรับวันล่าสัตว์เทรมซินเริ่มทำงานเขาดูแลและสอนม้าให้เฉลียวฉลาดขณะที่คนรับใช้อื่นๆของขุนนางไม่สามารถทำให้ม้าของเจ้านายของพวกเขาเป็นอย่างที่ขุนนางต้องการได้รวมถึงการที่ทำให้ขนของม้าประกายแสงได้เหมือนกับที่เทรมซินทำเหล่าคนรับใช้อื่นเมื่อเห็นจึงพากันมาสังเกตอย่างใกล้ชิดถึงกรรมวิธีที่เทรมซินใช้กับม้าต่อมาจึงทราบว่าเทรมซินนั้นทำความสะอาดม้าผ่านการลูบด้วยขนนกไฟเมื่อขนของม้าโดนขนนกไฟมันก็เปล่งประกายราวกับเงินขัดมันครั้งนั้นคนใช้เหล่านั้นต่างมีความอิจฉาริษยาและพูดกันว่าพวกเราจะกำจัดเจ้าคนนี้ออกไปให้พ้นหน้าพ้นตาพวกเราได้ยังไงใช่แล้วพวกเราต้องมอบหมายงานที่เขาผู้นี้คงทำไม่ได้เมื่อทำงานไม่สำเร็จเจ้านายของพวกเราก็คงจะไล่เขาไปเองฉะนั้นเหล่าคนรับใช้ผู้อิจฉาริษยาจึงไปหาเจ้านายของพวกเขาและบอกกับเจ้านายว่าเทรมซินมีขนนกไฟและเขาบอกว่าถ้าท่านชอบเขาจะนำตัวนกไฟมาให้ท่านได้จากนั้นขุนนางจึงไปหาเทรมซินและพูดกับเทรมซินว่าเทรมซินเอ๋ยลูกน้องของข้าบอกว่าเจ้าสามารถตามหานกไฟได้ไม่ข้าทำไม่ได้หรอกเทรมซินตอบเขาไปเจ้าโกหกข้าอย่างนั้นหรือขุนนางผู้นั้นกล่าวข้ามีดาบข้าจะฟันหัวเจ้าให้ขาดเหมือนน้ำเต้าเสียจากนั้นเทรมซินก็ร้องไห้และเดินไปที่ม้าของเขาและพูดกับม้าว่าเจ้านายของข้าเขาพูดเขามอบหมายงานให้กับข้าแลกกับการไว้ชีวิตข้างานนั้นคืออะไรเจ้าม้าถามเจ้าจะไปนำนกไฟมาให้เขาทำไมเอาเถิดเรื่องเล็กเจ้าม้าตอบเขาไปเราไปที่ทุ่งหญ้ากันเถอะข้ารู้วิธีจับนกไฟมันพูดต่อเจ้าต้องเปลื้องผ้าออกและนอนลงในทุ่งหญ้ากว้างจากนั้นเจ้านกไฟจะบินโฉบลงมาหาอาหารมันจะเห็นเจ้าเป็นอาหารเจ้านกไฟนางจะกางกรงเล็บตะปบมาที่ตัวของเจ้าแต่เจ้าอย่าเพิ่งแตะต้องอะไรนางทันทีที่เจ้านกไฟเริ่มมีท่าทีขย่ำเจ้าแล้วนั้นให้เจ้ารีบจับขาทั้งสองข้างของมันเอาไว้ดังนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเทรมซินจึงเปลื้องผ้าตัวเองออกและทิ้งตัวลงบนพื้นหญ้าและทันใดนั้นนกไฟตัวใหญ่ก็บินโฉบลงมาและเริ่มจิกกัดเขานางจิกตาของเขาด้วยเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมเทรมซินก็จับขาทั้งสองข้างของนางและจับเธอขึ้นมาบนหลังม้าก่อนจะนำเจ้านกไฟตัวนี้ไปให้กับท่านขุนนางณคฤหาสน์เพื่อนผู้รับใช้ของเขาก็อิจฉามากขึ้นกว่าเดิมและต่างพาพูดกันว่าเราจะวางแผนให้งานที่เขาจะทำนั้นไม่สำเร็จให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ออกไป

0: ให้พ้นหูพ้นตาของพวกเราเสียทีเหล่าคนรับใช้ผู้ริษยาจึงสมคบคิดและไปหาท่านขุนนางและบอกว่าเพรมซินบอกว่านกไฟที่ได้มานั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยและเขายังสามารถไปตามหานาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้ท่านได้อีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นขุนนางจึงไปหาเทรมซินอีกครั้งก่อนจะพูดกับเขาว่าดูเจ้าสิเจ้านำนกไฟมาให้ข้าแล้วตอนนี้เจ้ายังจะไปนำตัวนาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้ข้าอีกด้วยแต่มันเป็นไปได้ยากนายท่านเทรมซินกล่าวอย่าปฏิเสธข้าขุนนางตอบข้ามีดาบจะฟันหัวเจ้าหลุดจากบ่าเหมือนน้ำเต้าเสียหากเจ้าไม่ทำตามที่ข้าสั่งแล้วเทรมซินก็เดินไปหาม้าของเขาก่อนจะร้องไห้โฮออกมาเจ้าร้องไห้ทำไมม้าที่ซื่อสัตย์ถามเขาจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้อย่างไรเขาตอบเจ้านายของข้ามอบหมายงานให้ข้าเป็นงานที่ไม่อาจทำได้งานอะไรล่ะขุนนางให้ข้าไปนำนาตาเซียที่น่ารัก3ตัวแห่งท้องทะเลมาให้เขาน่ะสิโอ้โหเจ้าม้าหัวเราะเรื่องเล็กเจ้าจงกลับไปหานายของเจ้าแล้วขอให้เขากางเต็นท์สีขาวที่ชายทะเลและนำของจิปาถะจำพวกผ้าผืนงามวายและสุราใส่ขวดให้เรียบร้อยนำไปวางไว้ในเต็นท์แล้วเหล่านาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3ตัวจะมาไล่ซื้อข้าวของของเจ้าแล้วเจ้าจะได้ตัวนางทั้ง3มาครองเทรมซินนำคำแนะนำของเจ้าม้าไปบอกกับขุนนางซึ่งเขาก็ทำเช่นนั้นขุนนางสั่งให้ตั้งเต็นท์สีขาวขึ้นที่ชายทะเลนำผ้าผืนงามวายและบลั่นดีใส่ขวดไว้มากมายระหว่างนั้นเทรมซินก็ขี่ม้าไปที่กระโจมขณะที่เขากำลังไปตามทางม้าของเขาก็พูดกับเขาว่าบัดนี้ข้าขอให้เจ้าจงนอนลงและแซงทำเป็นหลับแล้วนาตาเซียผู้น่ารักทั้งสามจะปรากฏตัวขึ้นและพูดว่าท่านมีอะไรติดตัวมาด้วยกระนั้นหรือแต่เจ้าจงนิ่งเสียปล่อยให้นางเหล่านั้นได้ลิ้มรสเหล้าองุ่นและบลันดีจากนั้นพวกนางก็จะไปนอนในกระโจมเมื่อเห็นเช่นนั้นให้เจ้าตามเข้าไปในกระโจมและจับพวกนางไว้แล้วเทรมซินก็เอนตัวลงนอนแซงทำเป็นหลับจากนั้นนาตาเซียผู้น่ารักทั้งสามก็ขึ้นมาจากท้องทะเลขึ้นไปที่กระโจมแล้วถามว่าท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยท่านมีของอะไรติดตัวมาให้พวกเราบ้างเทรมซินได้ยินเขาทำทีเป็นนอนและไม่มีทีท่าว่าจะขยับขยื่นเหล่านาตาเซียทั้งสามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆพวกนางจึงเข้าไปในกระโจมซึ่งมีกระบอกน้ำและขวดสุราตั้งอยู่พวกนางเริ่มลิ้มรสไวน์พวกนางเริ่มลิ้มรสบลั่นดีรสชาติดีกว่าวายเสียอีกเหล่านาตาเซียเริงร่าไปกับการดื่มจากเดิมตอนแรกจะดื่มกันเพียงเล็กน้อยแต่ในที่สุดพวกนางก็พลอยหลับไปในเต็นท์ด้วยความมึนเมาจากสุราเมรัยจากนั้นเทรมซินก็รีบเข้าจับนาตาเซียทั้งสามและพาเธอขึ้นไปบนหลังม้าแล้วพาไปหาขุนนางณคฤหาสน์ขุนนางยกย่องเทรมซินเหลือเกินหากแต่นาตาเซียที่น่ารักทั้งสามกลับพูดว่าดูสิในเมื่อเจ้าพบขนนกไฟและเจ้าเองก็ได้ตัวนกไฟแล้วเช่นกันในเมื่อเจ้าได้ตัวพวกข้าแล้วเจ้าก็ต้องไปหาสร้อยคอปะการังจากใต้ทะเลลึกมาให้ข้าด้วยเทรมซินออกไปหาม้าที่ซื่อสัตย์ของเขาและร้องไห้อย่างเจ็บปวดและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังม้าจึงพูดกับเด็กหนุ่มว่าข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าความวิบัติจะมาถึงเจ้าถ้าเจ้าหยิบขนนกไฟนั้นขึ้นมาแต่ม้าก็พูดต่อไปว่ามาเถอะอย่าร้องไห้เลยเรื่องเล็กน้อยพวกเราทำได้อยู่แล้วแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปที่ทะเลม้าจึงบอกเขาว่า ข้าขอตัวไปกินหญ้าก่อนส่วนเจ้าก็คอยจับตาดูเอาไว้หากว่าเห็นปูขึ้นมาจากทะเลให้บอกเขาว่าข้าจะจับเจ้าได้ยินดังนั้นเทรมซินจึงปล่อยให้ม้าของเขาออกไปกินหญ้าส่วนตัวเขาเองก็ยืนอยู่ที่ชายฝั่งทะเลและเฝ้ามองไปยังท้องทะเลจนกระทั่งเขาเห็นปูตัวหนึ่งว่ายขึ้นมาเทรมซินจึงพูดกับปูว่าข้าจะจับเจ้าอย่าจับข้าเลยเจ้าปูพูดหากท่านปล่อยข้ากลับลงไปในทะเลข้าสัญญาว่าจะรับใช้ท่านอย่างเต็มที่ดีมากเทรมซินพูดแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าต้องหาสร้อยคอปะการังจากใต้ทะเลมาให้ข้าเพื่อที่ข้าจะนำไปให้นาตาเซียทั้งสามผู้น่ารักเมื่อพูดเสร็จเขาก็ปล่อยปูกลับลงทะเลอีกครั้งจากนั้นเจ้าปูก็เรียกลูกปูตัวเล็กๆของมันเพื่อช่วยกันเก็บสร้อยคอที่ทำจากปะการังใต้ท้องทะเลและนำกลับขึ้นฝั่งมามอบให้กับเทรมซินจากนั้นม้าผู้ซื่อสัตย์ก็วิ่งเข้ามารับเทรมซินเขากระโดดขึ้นขี่มันและรีบนำสร้อยคอปะการังไปให้กับนาตาเซียที่น่ารักทั้งสามเอาละนาตาเซียพูดเจ้าได้ขนนกไฟเจ้าได้ตัวนกไฟเจ้าได้สร้อยปะการังของข้าแล้วข้ารบกวนท่านไปนำเอาฝูงม้าป่าของข้าออกมาจากทะเลเดี๋ยวนี้ได้ยินเช่นนั้นเทรมซินรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจเขาจึงไปหาม้าที่สัตว์ซื่อของเขาร้องไห้อย่างขมขื่นให้ม้าเห็นแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเอาละม้าพูดคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเทรมซินแต่เป็นงานที่ยากจริงๆจงไปหาท่านขุนนางของเจ้าแล้วเสนอให้เขาซื้อหนังสัตว์มา20ผืนผืนหญ้า20ปุดเชิงอัด13หน่วยวัดน้ำหนัก1ปุดเท่ากับ40ปอนด์จบเชิงอัด13กองฟาง20กองเส้นผมอีก20เส้นและน้ำมันดินได้ยินเช่นนั้นจึงไปบอกท่านขุนนางและท่านขุนนางก็ซื้อของทั้งหมดให้กับเขาเทรมซินบรรทุกของทั้งหมดขึ้นบนหลังม้าและออกเดินทางไปที่ทะเลด้วยกันอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงทะเลม้าก็พูดว่าจงวางหนังสัตว์ผ้าหญ้าน้ำมันดินและกองฟางไว้บนหลังข้าวางเรียงตามลำดับโดยเริ่มจากหนังสัตว์แล้วก็น้ำมันดินกองฟางจากนั้นก็เชือกป่านวางเรื่อยไปแบบนี้จนแล้วเสร็จเทรมซินทำตามที่เจ้าม้าบอกจากนี้เจ้าม้าพูดข้าจะกระโดดลงทะเลเมื่อเจ้าเห็นคลื่นสีแดงลูกใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งจงวิ่งหนีไปจนกว่าคลื่นสีแดงจะผ่านพ้นไปเจ้าจะเห็นคลื่นสีขาวซัดตามมาจงนั่งลงเสียข้าขอเพียงเจ้าลงมาที่ฝั่งแล้วคอยเฝ้าระวังไว้แล้วข้าจะขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับฝูงสัตว์ทั้งหมดเมื่อเห็นให้เจ้าจงฟาดม้าที่ควบตามหลังข้าม้าเหล่านี้คงไม่มีพละกำลังมากเกินไปกว่าเจ้าหรอกเมื่อพูดเสร็จม้าผู้ซื่อสัตย์จึงกระโจนลงทะเลไปและเทรมซินก็นั่งลงบนชายฝั่งและเฝ้าดูม้าว่ายไปหาฝูงม้าน้ำที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลและที่นั่นฝูงม้าน้ำกำลังเล็มหญ้าอยู่เมื่อม้าที่แข็งแกร่งของนาตาเซียเห็นม้าของเทรมซินกับหนังที่เขาแบกไว้บนหลังมันก็เคลื่อนตัวตามเขาจนสุดและฝูงสัตว์ทั้งหมดก็วิ่งตามม้าที่แข็งแกร่งของนาตาเซียไปม้าของเทรมซินต้อนม้าทะเลพร้อมหนังสัตว์ด้วยการดำดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลม้าทะเลของนาตาเซียก็ไล่ตามลงไปอีกไม่นานนักม้าน้ำจอมแข็งแกร่งของนาตาเซียก็จับม้าของเทรมซินขึ้นมาและฉีกหนังที่มันแบกออกเป็นชิ้นๆม้าน้ำของนาตาเซียไล่จับม้าของเทรมซินได้อีกเป็นครั้งที่สองและฉีกหนังอีกผืนหนึ่งออกเหล่าฝูงม้าทะเลวิ่งตามม้าของเทรมซินเป็นระยะทาง70ไมล์กระทั่งหนังสัตว์ทั้งหมดที่แบกมาถูกกินจนหมดเทรมซินที่นั่งอยู่บนชายฝั่งเห็นคลื่นสีขาว ขนาดใหญ่โผล่เข้ามาและม้าของเขาเองอยู่ข้างหลังคลื่นนั่นและด้านหลังม้าของเขาเองมีม้าสามตัวที่น่ากลัวของนาตาเซียเทรมซินเมื่อเห็นเหล่าม้าทะเลขึ้นมาบนบกเขาก็โยนเชือกไปคว้าตัวม้าเหล่านั้นก่อนจะกระโดดขึ้นไปขี่และไล่ต้อนฝูงม้าทั้งหมดไปหานาตาเซียที่น่ารักทั้งสามนาตาเซียชมเชยเทรมซินสำหรับความกล้าหาญของเขาและพูดกับเขาว่าเอาละเจ้าได้ขนนกไฟมาแล้วเจ้าได้ตัวของนกไฟมาแล้วเจ้าได้สร้อยคอปะการังและฝูงม้าของข้ามาให้พวกข้าตอนนี้พวกข้าขอให้ท่านไปรีดนมม้าของข้าแล้วใส่ถังแบ่งนมออกเป็น3ถังถังแรกคือนมร้อนถังที่2คือนมอุ่นและถังที่3คือนมเย็นจัดได้ยินฉะนั้นแล้วเทรมซินก็ไปหาม้าที่ซื่อสัตย์ของเขาและร้องไห้อย่างขมขื่นอีกครั้งม้าไม่เห็นเขาร้องไห้จึงถามเขาว่าเจ้าร้องไห้ทำไมจะไม่ให้ข้าร้องไห้ได้ยังไงกันเล่าเขาร้องไห้นาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3มอบงานให้ข้าทำแต่ข้าทำไม่ได้พวกเธอบอกให้ข้าไปรีดนมจากแม่ม้าของเธอให้เต็มทั้ง3ถังและนมถังแรกจะต้องร้อนจัดถังที่2ให้ทำเป็นนมอุ่นและถังที่3ให้เป็นนมเย็นจัดโอ้โหม้าร้องเสียงหลงงานที่เจ้าได้ช่างเป็นเรื่องเล็กน้อยนักข้าจะไปลูบไล้แม่ม้าส่วนเจ้าก็ถือโอกาสนี้ไปรีดนมจากม้าทั้ง3จนเต็มถังตามที่เหล่านาตาเซียร้องขอเทรมซินทำตามที่ม้าบอกเขารีดนมทั้ง3ถังจนเต็มนมถังแรกร้อนมากถังที่2อุ่นและถังที่3เย็นจัดเมื่อทุกอย่างพร้อมนาตาเซียที่น่ารักทั้ง3พูดกับเทรมซินว่าเอาละเจ้าจงกระโดดลงไปในถังเย็นจัดก่อนแล้วจึงลงไปในถังที่อุ่นขึ้นจากนั้นก็โดดลงไปในถังที่ร้อนจัดเทรมซินกระโดดลงไปในน้ำนมถังแรกเมื่อออกมาจากถังเขาก็กลายเป็นคนชราจากนั้นเขาจึงกระโดดลงไปในถังใบที่2และออกมาจากถังใบที่2เขาก็กลายเป็นคนวัยหนุ่มและเขากระโดดลงไปในถังใบที่3เมื่อออกจากถังใบที่3เทรมซินกลายเป็นหนุ่มผู้หล่อเหลาปานเรื่องเล่าจากนิทานจากนั้นนาตาเซียผู้น่ารักทั้ง3ก็กระโดดลงไปในถังนมเช่นเดียวกับเทรมซินพวกนางกระโดดลงไปในถังใบแรกเมื่อออกมาก็กลายเป็นหญิงชราพวกนางจึงกระโดดลงไปในถังใบที่2เมื่อกระโดดออกมาพวกเธอก็กลายเป็นสาวใช้แต่เมื่อพวกเธอกระโดดออกมาจากถังนมใบที่3พวกเธอกลายเป็นหญิงงามโดยมิอาจพรรณนาได้จากนั้นนาตาเซียผู้น่ารัก3คนจึงขอให้ขุนนางกระโดดลงไปในถังด้วยเขากระโดดลงไปในถังใบแรกเมื่อออกมาจากถังเขาก็กลายเป็นคนชราจากนั้นเขาจึงกระโดดลงไปในถังใบที่2กลับออกมาเขากลายเป็นหนุ่มน้อยและเมื่อเขากระโดดลงไปในถังใบที่3ปรากฏว่าถังใบนั้นแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและไม่พบเห็นขุนนางผู้นั้นอีกเลยด้านของเทรมซินก็รับนาตาเซียที่น่ารักทั้ง3คนมาเป็นภรรยาและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนคฤหาสน์ของขุนนางผู้นั้นพร้อมทั้งขับไล่คนรับใช้ที่ชั่วร้ายออกไปนับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับว่าลุ้นกันว่าจะจบหรือเปล่านะฮะขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันเป็นหนังสือเสียงนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนชาญชาลา
9: วันก่อนป้าแมนแกกลับไปเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดแกมีของมาฝากเยอะแยะจึงให้ลุงสมไปคอยรับที่ชานชาลาสถานีรถไฟหัวลำโพง
10: อ๋อลุงสมแก่แล้วเลยต้องไปรอที่ชานชาลาใช่ไหม
9: ก็แต้มเข้าใจผิดคำว่าชาลาเขียนชอช้างสละอาลอลิงสละอาหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งที่ผู้โดยสารมารอขึ้นรถชานชาลาเขียนใช้รูปสละอาทุกพยางหมายถึงบริเวณสถานีรถไฟหรือรถขนส่งสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นรถ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ส่งประกาศไว้ในดิถีเพนเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
1: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิตอนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิสมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
0: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสารพิธีกวนข้าวมทุป่าญาติพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมัทุปายาสบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในประเพณีกวนมัทุปายาสถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมัทุปายาสบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆรวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับข้าวมัทุปายาสในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
2: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

0: ก่อนนำทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาส

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเดอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครอง ขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือAPSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอส

0: สดภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่วอาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพลศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเกตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะโทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรมรักเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
3: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุ ในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำวรรณกรรมที่เป็นการอิงพงศาวดารจีนชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยหนักเป็นทางด้านวรรณคดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าสาระที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้นั้นทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตรกรรมงานสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในศาสนสถานของจีนหลายต่อหลายสิ่งด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็นำเสนอไปค้นเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเล่าต่ออาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวรรณกรรมเป็นเรื่องย่อยเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของประเพณีหรืออะไรก็ได้ที่อยากจะฟังกันบอกมานะหรือไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนั้นมีความรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่ท่านรู้นั้นไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยไม่อย่างนั้นถ้ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้หมดเลยมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือใช้จดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งข้อความถึงกันอีกหนึ่งทางนั้นก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลสำหรับการส่งด้วยจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นก็ส่งถึงผมโดยตรงเลยจากหน้าซองส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับรหัสไปรษณีย์ก็10600อีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ bjwatthana bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังกันแล้วนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเพราะว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับการที่ร่ำไรไปจะทำให้เสียเวลานะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยโทเฮงศูนย์ได้มาถึงค่ายแล้วแล้วก็พอถึงค่ายก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อเอากางเกงใส่เพราะว่าเป็นตัวเองล่อนจ้อนหมดเลยนะครับพอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอองเนี่ยรักษาตัวกันอย่างสุดความสามารถทีเดียวดังนั้นการที่จะได้ทีทำร้ายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเต้าจิ้วกงก็เลยบอกว่าบูอองกับเกียงจูแยเนี่ยคงไม่ได้โชคดีตลอดหรอกคงจะต้องมีการประมาทสักวันหนึ่งนั่นแหละเอาละนะเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไปหลับไปนอนให้สบายใจนะครับซึ่งโทเฮงสุนก็ลากลับมาที่พักทั้งฝ่ายเกียงจูแยตั้งแต่โทเฮงสุนหนีไปได้ก็ยิ่งวิตกมากมายทีเดียวก็เลยพูดกับเอียวเจี้ยนบอกว่าเชือกวิเศษซึ่งโทเฮงสุนได้มานี้เราเห็นจะเป็นของอาจารย์กีหลิวสุนท่านจงไปสืบเอาความมาให้จงได้พอได้ฟังคำสั่งดังนั้นเอียวเจี้ยนก็คำนับลาออกจากเมืองไซกีไปถึงสะพานศิลาแห่งหนึ่งก็เดินข้ามแล้วก็เรียบเดินมาตามเนินเขาตรงนั้นก็เห็นกุฏิหลังหนึ่งอยู่ใต้ร่มไม้เอียวเจี้ยนก็เข้าหยุดนั่งอยู่ใต้ต้นสนหน้ากุฏิเห็นกุฏินั้นหลังคามุงด้วยแก้วฝาแล้วก็บานประตูทำด้วยแก้วสีต่างแล้วก็มีอักษรจารึกอยู่4ตัวว่าแฉลวนเตากวยนะซึ่งแฉลวนเตากวยเนี่ยแปลว่าเหมือนวิมานสวรรค์สักครู่หนึ่งก็เห็นประตูนั้นเปิดออกมา คำบรรยายเขาบอกว่าเสียงประตูนั้นน่ะดังเหมือนกับเสียงของห่านร้อง

ซึ่งจะนั่งดูเขาอยู่นั้นหาควรไม่ว่าแล้วเอี่ยวเจิ้นก็เดินเข้าไปแอบต้นสนซะเพื่อจะให้ลับตานางชีเหลือบเห็นก็ถามลูกศิษย์บอกว่าผู้ใดแอบมาอยู่ที่ต้นสนนั่นน่ะนางชีซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งเลยแล้วศิษย์นั้นก็เดินไปดูที่ต้นสนพบเอี่ยวเจี้ยนก็เลยถามบอกว่าท่านจะไปไหนถึงมานั่งแอบอยู่ที่นี่เอี่ยวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองไซกีเป็นทหารของเคียงจูแยเคียงจูแยนั้นให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาสืบความที่เขาเหียบลงสัวพอเห็นอาจารย์ท่านออกมาข้าพเจ้าก็เลยเข้าแอบอยู่ซึ่งไม่ได้ออกไปกับอาจารย์ท่านนั้นถือว่าเป็นโทษผิดขออภัยด้วยเถอะนางนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่อาจารย์ตามคำที่เอียวเจี้ยนว่าทุกประการนางชีผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ของเกียงจูแย่แล้วก็จงไปเอาตัวมาที่นี่เถอะนางสิก็มาบอกกับเอียวเจี้ยนเอียวเจี้ยนก็เข้าไปคำนับนางชีก็ถามบอกว่าท่านจะไปสืบความอันใดที่เขาเหยียบเหล็งสัวเอียวเจี้ยนก็เล่าความที่เต็งจิวกงกับโทเฮงสุนไปรบที่เมืองไซกีแล้วก็เอาเชือกทิ้งมัดเกียงจูแยไว้นางชีพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนนั่นน่ะเป็นศิษย์ของกีริวสุนท่านไปให้พบอาจารย์เขาเถอะและเมื่อท่านจะกลับไปที่เมืองไซกีนั้นจงบอกเกียงจูแยว่าเราอวยพรไปด้วยเอียวเจิ้งก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจะบอกให้ข้าพเจ้าแจ้งด้วยเผื่อที่ว่าเกียงจูแยจะถามจะได้ตอบถูกนางชีก็บอกว่าเราเป็นบุตรของพระอิศวรชื่อว่าหลิงเหงียนกองจูมารดาเรานั้นชื่อว่าเอียตีกิมโป้แต่ก่อนเราได้อยู่เมืองสวรรค์ขณะเมืองเทพดาประชุมกันณที่ผวนพอเราทำผิดบิดาเราก็เลยสาปให้ลงมาอยู่ที่นี่เอียวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าไปถึงเมืองไซกีแล้วจะแจ้งความแก่เคียงจูแย่แล้วเอียวเจียนก็คำนับลานางหลิงเหงียนกองจูออกมาจากกุฏิเดินเรียบไปตามหลายเขาพอบังเกิดพายุพัดเรียกว่ามืดมาเหมือนว่าฝนจะตกทีเดียวจากนั้นก็เห็นเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาจากศิลาสูงประมาณสัก18ศอกแล้วก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งผุดขึ้นมาตามสายน้ำสัตว์นั้นปากแดงดังสีโลหิตเขี้ยวงงออกจากนอกปากโถมมาหวังที่จะกัดเอียวเจียนเอียวเจี้ยนก็เลยเอาทวนเนี่ยแทงถูกหลายแห่งสัตว์นั้นก็หนีกลับเข้าไปในถ้ำเอียวเจี้ยนก็ตามไปถึงปากถ้ำถ้ำนั้นมันมืดมากเอียวเจี้ยนก็เลยอ่านมนต์ขึ้นจักขุทั้งสองข้างก็ลุกเป็นเปลวเพลิงเป็นแสงสว่างไปทั้งถ้ำทีเดียวเอียวเจี้ยนก็รีบเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้เห็นสัตว์ตัวนั้นเห็นกระเป๋ากับกระบี่วางอยู่เอียวเจี้ยนก็เปิดกระเป๋าออกเห็นเสื้อตัวนึงเอียวเจี้ยนก็เอาเสื้อนั้นใส่แล้วก็หยิบกระบี่ถือเดินกลับออกมาจากถ้ำกิมหมอตองจูเจ้าของเสื้อแอบอยู่ในถ้ำเห็นเขาเขาวิ่งออกมาแล้วก็ร้องบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาลักเอาเสื้อกับกระบี่ของเราไปไหนเอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าอ๋อเราเนี่ยชื่อเอียวเจี้ยนเป็นทหารของเกียงจูแย่เห็นเสื้อกับกระบี่นี้ทิ้งอยู่ในถ้ำเราก็เลยเอามากิมหมอตองจูได้ยินออกชื่อของเกียงจูแย่ก็มีความยินดีวิ่งเข้าไปคุกเข่าคำนับเอียวเจียนแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าคิดอยู่นานแล้วว่าจะไปเป็นทหารของเกียงจูแย่สื่อเนี่ยมาพบท่านครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญหนักท่านจงเอาข้าพเจ้าเนี่ยไปไว้ใช้สอยเป็นทหารเลวของท่านเถอะเอียวเจียนก็ถามมาว่าอ้าวแล้วท่านชื่ออะไรล่ะกิมหมอตองจูก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากิมหมอตองจูเอียวเจียนก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าดังนั้นท่านจงลงไปหาเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีเถอะเราจะรีบไปที่เขาเหียบเหล็งซัวก่อนกิมหมอเต็งจูก็เลยบอกว่าท่านจะให้ข้าพเจ้าไปหาเกียงจูแย่แต่ลำพังนั้นเกียงจูแย่ไม่รู้จักข้าพเจ้าก็จะมีความสงสัยเอี่ยวเจียงก็เลยบอกว่าถ้าเกรงอยู่ดังนั้นก็จงเอาทวนสำหรับมือของเราเนี่ยไปเห็นให้เป็นสำคัญเถอะแล้วเอี่ยวเจียงก็ถอดเสื้อกับกระบี่แล้วก็ทวนส่งให้กิมหมอตองจูก็คำนับลาไปครั้นถึงเมืองไซกีก็เข้าไปหาเกี่ยงจูแย่เล่าความซึ่งพบกับเอียวเจี้ยนแล้วก็ให้ทวนมาเป็นสำคัญนั้นให้ฟังเกี่ยงจูแย่ได้ฟังความ
แล้วก็เห็นทวนจำได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นทวนของเอี่ยวเจี้ยนจริงๆก็มีความยินดีให้

0: กิมหมอตงจูนั้นอยู่เป็นทหารฝ่ายเอียวเจียนครั้นไปถึงเขาเหียบเหลิงซัวก็เข้าไปคำนับกีลิวสุนกีลิวสุนก็ถามบอกว่าท่านมาที่นี่โดยธุระสิ่งใดล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าข้าพเจ้าแจ้งว่าเชือกสำหรับมัดเทพยดาของท่านนั้นมีอยู่2เส้นบัดนี้ยังอยู่หรือว่าให้ผู้ใดไปแล้วล่ะกีลิวสุนได้ฟังนั้นก็ถามบอกว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าเชือกของเรามีล่ะเอียวเจียนก็บอกว่าถ้าจะว่าข้าพเจ้ารู้ก็ได้จะว่าเห็นก็ได้ถ้าเชือกของท่านยังอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าเห็นสักหน่อยนึงกีลิวสุนได้ยินเอียวเจียนพูดจาหลักแหลมดังนั้นก็สงสัยนักก็เลยลุกเข้าไปในห้องค้นหาเชือกค้นไปค้นมาค้นยังไงก็ไม่เจอเล่นเอาให้ตกใจนักก็เลยออกมาว่ากับเอียวเจียนบอกว่าโอ้ท่านเชือกนั้นหายไปเสียแล้วซึ่งท่านว่าไว้นั้นอยู่ที่บูไดล่ะเอียวเจียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเห็นอยู่ที่โทเหงศูนย์ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านบัดนี้โทเหงศูนย์นั้นไปอยู่กับเตงจิวกงนายด่านซัมโซกวนยกไปตีเมืองไซกีโทเหงศูนย์นั้นเอาเชือกทิ้งไปมัดทหารเมืองไซกีเอาไว้ได้หลายคนเกียงจูใหญ่ก็เลยให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาฟังดูว่าท่านให้เชือกโทเหงศูนย์ไปหรือยังไงกีลิวศูนย์ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจด่าโทเหงศูนย์เป็นข้อหยาบช้ามากๆทีเดียวแล้วก็บอกว่ามันลักเอาของเราไปทำความผิดถ้าว่าอาจารย์ทั้งปวงรู้ไปก็จะติเตียนเราได้จำจะตามไปจับตัวมาทำโทษให้สาหัสแล้วก็ว่ากับเอียวเจียนบอกว่าท่านไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะตามไปเอียวเจียนก็คำนับลงไปที่เมืองไซกีแล้วก็แจ้งความกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้รู้ก็มีความยินดีทีเดียวทั้งฝ่ายกีลิวสุนครั้นเอียวเจียนไปแล้วก็ออกจากถ้ำรีบมาที่เมืองไซกีเกียงจูแยรู้ก็มารับพามานั่งในที่อสมควรแล้วก็ว่ากับกีลิวสุนว่าโทเฮงสุนสิทธิ์ของท่านนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักจับทหารข้าพเจ้าไปเป็นหลายคนทีเดียวข้าพเจ้าเกรงใจอยู่จึงให้เอียวเจียนเนี่ยไปคำนับท่านซึ่งท่านอุตส่าห์มาครั้งนี้ขอบใจนักทีเดียวแล้วเมื่อครั้งท่านไปช่วยเหงียนเต๋งตัวหยินทำลายพยุหะสิบประการนั้นข้าพเจ้ายังคิดถึงท่านอยู่ไม่ได้ขาดกีลิวสุนก็เลยบอกว่าแต่ข้าพเจ้าตีพยุหะแล้วกลับไปก็ไม่ได้ตรวจตราดูของวิเศษเลยโทเฮงสุนก็เลยลักเอาเชือกมาได้แล้วกีลิวสุนก็เลยกระซิบบอกอุบายเกียงจูแย่พอเกียงจูแย่ได้รู้ก็มีความยินดีคันเวลาเช้าเกียงจูแย่ใส่เกราะขึ้นขี่สู่ปุดเสียงออกจากเมืองไซกีแต่เพียงผู้เดียวที่ค่ายเต่งจิวกงและก็ทำเป็นชักสู่ปุดเสียงเที่ยวไปดูรอบค่ายทหารซึ่งรักษาค่ายก็ไปบอกเต่งจิวกงบอกว่าเกียงจูแย่มาเที่ยวดูค่ายเต็งจิวกงยังไม่ทันว่าประการใดโทเฮงสุนได้ยินก็ถือกระบองวิ่งออกมาที่ประตูค่ายร้องบอกว่าเกียงจูแย่จะมาหาที่ตายหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็แกว่งกระบองเข้าไปหมายจะตีเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รำกระบี่เข้ารบกับโทเฮงสุนได้สัก3เพลงเกียงจูแย่ก็ชักสู่ปุดเสียงหนีโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปบนอากาศหวังว่าจะให้มัดเกียงจูแย่เหมือนก็เคยใช้กับคนอื่นขณะเมื่อเกียงจูแย่รบกับโทเฮงศูนย์นั้นอาจารย์กีลิวศูนย์นั้นเหาะมาแฝงกลีบเมฆคอยดูอยู่พอโทเฮงศูนย์ทิ้งเชือกขึ้นมากีลิวศูนย์ก็ฉวยเอาเชือกไว้ได้โทเฮงศูนย์ไม่เห็นเชือกตกลงมามัดเกียงจูแย่ก็กริ่งใจหยุดยืนอยู่เกียงจูแย่ก็ร้องบอกว่าไอ้เตี้ยเข็ดฝีมือของเราแล้วหรือยังไงเนี่ยโอ้โหมาเรียกอย่างนี้โทเฮงศูนย์ก็โกรธรำกระบองเข้าไปจะลบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ทำเป็นชักสู่ปุดเสียงล่อจนกระทั่งถึงริมกำแพงกีลิวสุนเห็นนั้นก็ร้องตะหวาดบอกว่าโทเฮงสุนแกบังอาจจะทำร้ายเกียงจูแย่หรือเสียงคุ้นๆโทเฮงสุนก็เลยแงนหน้าขึ้นไปเห็นอาจารย์ก็ตกใจกลับตัวคิดจะหนีกีลิวสุนก็เลยเอาเชือกนั้นทิ้งลงไปมัดตัวของโทเฮงศูนย์แทนแล้วก็ลงมาจากอากาศพาตัวของโทเฮงศูนย์นั้นเข้าไปที่เมืองไซกี ทหารทั้งปวงพอเห็นอาจารย์มัดโทเหงสุนก็ดีใจเอียวเจ้งก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์อย่าได้ประมาทนะโทเหงสุนเนี่ยจะดำดินหนีไปกีริวสุนก็บอกว่าเราอยู่นี่แล้วท่านอย่าเกรงว่าจะหนีไปเลยแล้วกีริวสุนก็ถามโทเหงสุนบอกว่าเหตุไรจึงบังอาจลักยาวิเศษกับเชือกของกูมาเที่ยวทำร้ายเขาฉะนี้โทเหงสุนเห็นอาจารย์โกรธนักก็กลัวว่าจะฆ่าตัวเองซะก็เลยเล่าความซึ่งสินกงป้าชักชวนให้ไปอยู่กับเต็งจิวกงจนได้มารบกับเจ้าเมืองไซกีให้อาจารย์ฟังทุกประการเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าสิทธันคนนี้ใจคอหยาบคายนักเวลากลางคืนวานนี้หลอกเข้ามาหมายจะทำร้ายบูอ๋องหากแต่บุญของบูอ๋องยังมีมากอยู่ก็เลยหาเป็นอันตรายมากกีริวสุนได้ฟังนั้นก็โกรธนักกระทืบเท้าแล้วก็พูดกับโทเฮงสุนบอกว่าเต็งจิวโกงชุบเลี้ยงตัวประการใดจึงได้บังอาจทำล่วงเกินถึงเพียงนี้โทเฮงสุนก็เลยบอกว่าเต็งจิวโกงว่ากับข้าพเจ้าว่าถ้าฆ่าบูอ๋องกับเกียงจูแย่เสียได้จะยกนางเต็งตันหยกผู้บุตรให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใคร่ในสตรีจึงทำตามคำที่เต็งจิวกงได้บอกมากีริวสุนได้ยินออกชื่อของนางเต็งตันหยกก็นิ่งรำพึงดูครั้นเห็นเหตุผลหลังแล้วก็ทอดถอนใจใหญ่กีจูใหญ่ก็ถามบอกว่าท่านทอดถอนใจด้วยเหตุเรื่องสิ่งใดหรือกีริวสุนก็บอกว่าโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเขาเคยเป็นคู่กันแล้วคนทั้งสองนี้จะได้เป็นทหารของท่านถ้าจะฆ่าโทเฮงสุนเสียตามโทษท่านก็จะเสียทหารเอกถึงสองคนข้าพเจ้าเนี่ยทั้งแค้นทั้งเสียดายก็เลยทอดใจใหญ่แล้วเต็งจิวกงบิดาของนางเต็งตันหยกเล่าถ้าท่านให้ผู้ที่มีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมก็เห็นจำได้มาสมัครทำราชการด้วยกับท่านเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเต็งจิวกงกับข้าพเจ้านั้นเป็นคู่ทำศึกกันเห็นจะไม่ลัดทิฐิเสียได้กีริวสุนก็บอกว่าบุญของบูอ๋องมากนักคนเหล่านี้ก็เกิดมาสำหรับผู้ที่มีบุญท่านอย่าคิดกริ่งเช่นนั้นเลยเกียงจูใหญ่ก็เห็นชอบด้วยจึงว่ากับสันงีเสียงว่าท่านจงไปพูดจาเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงมาให้เราจงได้สันยีเซนก็ลาไปยังค่ายของเต็งจิวกงเต็งจิวกงครั้นแจ้งว่าเกียงจูแย่จับโทเฮงสุนไปได้ก็เสียใจนักคิดว่าซึ่งจะตีเอาเมืองไซกีให้ได้นั้นเห็นจะขัดสนซะแล้วจันจะถอยทัพไปที่ด่านซัมโซกวนบำรุงทักแกล้วทหารให้มีกำลังขึ้นแล้วค่อยมาทำศึกกับเมืองไซกีใหม่เต็งจิ้วกงคิดแล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงตามความที่คิดนั้นซึ่งทหารทั้งปวงนั้นก็เห็นชอบตามความคิดด้วยฝ่ายของซันงีเสงออกจากเมืองไปถึงหน้าค่ายของเต็งจิ้วกงและบอกนายประตูค่ายว่าเคียงจูแย่เนี่ยให้เรานำความดีมาแจ้งแก่ท่านแม่ทัพท่านจงไปบอกแก่เต็งจิ้วกงเถอะนายประตูก็เข้าไปคำนับแจ้งความตามคำที่ซันงีเสงว่าทุกประการเต็งจิ้วกงได้ยินดังนั้นก็ปรึกษาไทหลวนว่าเกียงจูแย่แม่ทัพเมืองไซกีเป็นข้าศึกกับเราบัดนี้ใช้สันงีเสงมาบอกว่าจะบอกข่าวดีกันเราคิดสงสัยอยู่ท่านจะคิดเห็นประการใดไทหลวนก็เลยบอกว่าซึ่งสันงีเสงจะเข้ามาท่านนี้ก็ให้เข้ามาเถอะสันงีเสงจะบอกความดีกับท่านประการใดก็จะได้ฟังถ้อยคำซึ่งตอนนี้เต็งจิวกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยสั่งให้นายประตูเนี่ยพาซันงีเสงเข้ามาแล้วก็บอกว่าเกียงจูแย่นายท่านกับเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีเจ้านายทั้งสองฝ่ายต้องการรบพุ่งกันอยู่ทุกวันทำศึกยังไม่ถึงแพ้และชนะกันนายท่านให้ท่านมาหาเราแล้วบอกว่าจะมีข่าวดีมีอะไรว่ากล่าวประการใดหรือซันงีเสงก็ตอบบอกว่าเวลาวานนี้พวกทหารเกียงจูแย่ในกองข้าพเจ้าจับได้ทหารท่านไปคนหนึ่งชื่อว่าโทเฮงสุนบอกว่าเป็นบุตรเขยของท่านนายข้าพเจ้าเห็นกับท่านก็เลยไม่ได้ทำอันตรายจึงให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาบอกว่าอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนใจเลยเต็งจิวกงได้ฟังก็บอกว่า เรามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าเต็งตันหยกมารดานั้นตายแต่น้อยเราสงวนเลี้ยงไว้เหมือนดังแก้วในจักขุยังไม่ได้ปลูกฝังให้มีเหย้ามีเรือนและโทเฮงสุนคนนี้สินคงป้าเอาตัวมาให้เราใช้สอยเราตั้งให้เป็นนายกองสำหรับคุมเสบียงอาหารส่งซูเสียงของแม่ทัพหน้าครั้นเมื่อไทยหลวนเสียทีแก่ทหารเมืองไซกีโทเฮงสุนก็รับอาสาออกรบชนะถึง3ครั้งเราจึงว่าเล่นว่าถ้าสำเร็จราชการเมืองไซกีแล้วจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาบัดนี้โทเฮงสุนให้ทหารเมืองไซกีจับได้โทเฮงสุนจะได้เป็นบุตรเขยเรานั้นเหมือนที่ว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะซันเงี่ยเซ็งก็บอกว่าโทเฮงสุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญานะท่านได้เหล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีลิวสุนอยู่ที่ถ้ำเหียบเล็งซัวสิงกงป้ากับเกียงยูแย่ขัดเคืองกันสิงกงป้าจึงไปล่อลวงโทเฮงสุนมาช่วยท่านตีเมืองไซกีกีลิวสุนก็ตามมาให้ทหารเกียงยูแย่จับเอาตัวโทเฮงสุนไปแล้วบอกกับเกียงจูแย่ว่าโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกบุตรีของท่านนั้นเกิดมาเป็นคู่กันนายข้าพเจ้าจึงใช้ให้ข้าพเจ้ามาแต่ท่านซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้ลั่นปากว่าจะยกนางเต็งตันหยกให้แก่โทเฮงสุนถ้าแกล้วทหารทั้งปวงก็รู้อยู่สิ้นโทเฮงสุนได้ทำความชอบเอาไว้ให้ท่านหลายครั้งซึ่งท่านจะกลับถ้อยคืนคำเช่นนั้นมันไม่ควรเต็งจิวกวงได้ฟังก็คิดละอายใจก็เลยบอกว่าอ่ะนายท่านใดมาว่าอย่างนี้เราก็จะไม่ให้เสียวาจาแต่ของดให้เราปรึกษากบุตรของเราก่อนถ้าบุตรเรายินยอมพร้อมใจแล้วจึงจะให้ไปบอกแก่นายท่านต่อภายหลังสันยีเซงก็รับคำลากลับไปแล้วก็เล่าความให้เกียงจูแย่กับกีลิวสุนฟังทุกประการเกียงจูแย่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความคิดของเต็งจิวกงจะปิดปัญญาเราหาได้ไหมทั้งฝ่ายเต็งยูกงขันสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนบอกว่าสันงีเสงมาพูดจากับเราเราว่ากล่าวไปทางนี้ท่านจะคิดอุบายประการใดเล่าไทหลวนจะบอกว่าเวลาพรุ่งนี้เนี่ยขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงยูแย่ว่าซึ่งท่านสั่งสันงีเสงให้ว่าไปอย่างนี้บัดนี้นางเต็งตันหยกก็ยอมแล้วแต่นางเต็งตันหยกยังสงสัยอยู่ด้วยเกียงจูแย่กับท่านนั้นเป็นข้าศึกรบพุ่งกันมาเกรงว่าสันงีเสงมาว่ากล่าวเกลือกจะเป็นกลอุบายจะถือเอาถ้อยคำนั้นเป็นแน่ยังไม่ได้การที่ได้ยินคำแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊และจะออกมารูปไหนต่อไปนะนะผมก็คิดว่าจะเล่าเรื่องต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ร่วมพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็น
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: โซล่าฟาร์มชุมชนสะดุดพบ3ปมใหญ่ฉุดโครงการเดินหน้าต่อไม่ได้กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับความเห็นทำให้พบ3ปัญหาประกอบด้วยจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่จะลดค่าไฟให้กับชุมชนเนื่องจากตามหลักการจะต้องลดทั้งประเทศดังนั้นการลดค่าไฟเฉพาะชุมชนอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้2. เหตุใดพื้นที่ที่จะเปิดดำเนินการโซล่าฟาร์มชุมชนจึงมีแค่พื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออกฟผไม่มีพื้นที่การใช้ไฟฟ้านครหลวงเหตุใดต้องมีบริษัท PEA Encom International จำกัดหรือ PEA Encom ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของกฟผเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันเรื่องโซล่าฟาร์มชุมชนถูกตีกลับมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
16: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
17: ตอนขายของบนทางเท้ามีความผิด
18: โอ้ยหนักจังเลยอ่ะ
17: เอ้าหนูหอบของจะไปไหนล่ะลูกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
18: ก็หนูกะว่าจะไปขายของบนพื้นตรงฟุตบาทหน้าโรงเรียนนะจ๊ะเห็นคนเข้าไปขายกันเยอะแยะเลยเด็กๆก็มาซื้อกันเต็มเลยค่ะก็เลยว่าจะไปขายบ้างอ่ะแต่เสียอย่างเดียวคนเดินเยอะไปหน่อยคนขายจะตกขอบฟุตบาทอยู่แล้วค่ะ
17: แหมไปโทษคนเดินเท้าเขาอีกเรานี่แหละตัวดีเลยทางเท้าเขามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่ไปขายของแบบนี้นะรู้ยังมันผิดกฎหมายนะ
19: การขายสินค้าบนทางเท้ามีความผิดตามกฎหมายค่ะแม้จะเป็นภาพที่ดูคุ้นชินในสังคมเมืองแต่การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหากฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทฉะนั้นเมื่อรู้ว่าผิดกฎหมายแล้วอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
16: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรดวางมันลงดูแววตาของเธอเย็นชาไม่เหมือนก่อน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้ยังอยู่กับหนังสือเล่มนี้และน่าจะเป็นการรีวิวตอนจบแล้วนะครับคือ The Wealth Architecture นะครับเขียนโดยคุณแอนนาเบลนะรีวิวมา2สัปดาห์แล้วนะครับ2ตอนแล้วเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองบวกกับการจัดการการเงิน Mindset เกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยผมได้มาถึง43ข้อคิด2ตอนที่แล้วไปถึง26ข้อคิดละก็น่าจะเป็นตอนที่ Concludeนะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยครับข้อที่27คุณแอนเดเบลบอกว่าถ้าทุกคนแห่ไปทางใดทางหนึ่งอย่างบ้าคลั่งเช่นหุ้นตัวนี้ดีมากทุกคนซื้อแหลกเลยเนี่ยทางนั้นมักจะไม่ใช่ทางรวยละแต่เป็นทางเจ๊งหมู่ซะมากกว่าทำไมอ่ะลองนึกถึงหุ้นแห่กันไปซื้อหมดแปลว่าอะไรครับแปลว่าราคาสูงไงแล้วคุณก็แห่ตามไปอ่ะส่วนใหญ่เจ๊งหมู่ฮะไปถึงปุ๊บคุณไปซื้อราคาสูงๆมันก็อยู่ได้แค่นั้นน่ะแล้ววันนึงพอมันไม่มีคนซื้อแล้วราคาก็ตกฮะแล้วเรามักจะมารู้ทีหลังแล้วก็ติดดอยกันติดดอยคือราคาตกก็ไม่กล้าขายไงพอไม่ขายก็ถือไว้ยิ่งถือยิ่งตกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เตือนตัวเองนะบางทีประเภทที่แบบเห่อเฮ้ยตอนนี้เรื่องนี้ดีมากแห่กันไปหมดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นทางรวยเท่าไหร่นะมันอาจจะบอกมีนะอาจารย์ผมแห่แล้วผมรวยก็อาจจะมีเขาถึงบอกว่ามักจะนะมันไม่ใช่การันตีหรอกนะแต่ต้องระวังข้อ28ครับคนที่โพสต์กำไรทุกวันมักไม่ใช่ของจริงครับคนที่อยู่เงียบๆพอร์ตโตทุกปีต่างหากที่ใช่เคยเห็นวอร์เรนบัฟเฟตต์โพสต์กำไรทุกวันไหมครับไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่คนโพสต์กำไรทุกวันเนี่ยอาจจะกำไรจริงก็ได้นะแต่หลายๆครั้งแล้วกันผมใช้คำว่าหลายๆครั้งมักจะมีเจตนาอะไรบางอย่างเช่นอาจจะอยากชวนคนไปลงทุนมันอาจจะมีเจตนาแบบไม่ถึงกับแย่ถึงกับสแกมเมอร์แบบหลอกลวงนะแต่ว่าอาจจะต้องการแบบโปรโมตตัวเองทำให้ทุกคนเชื่อถือว่าตัวเองเก่งก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ก็เราไม่เคยเห็นคนรวยมากๆโพสต์กำไรทุกวันนะแต่พอร์ตโตทุกปีฮะ29ครับไม่มีใครไม่เคยพลาดครับแต่เราควรพลาดด้วยเงินน้อยๆดีกว่าไปพลาดแล้วชีวิตพังจริงครับผมถึงบอกนะทุกเรื่องนะผู้ประกอบการมันหยุดผมก็พูดเรื่องนี้นะเริ่มต้นทำธุรกิจก็เริ่มด้วยเงินน้อยๆหรือไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับเราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วลงทุนก็ใช้เงินน้อยๆผมมีประสบการณ์เคยเล่าให้ฟังแล้วด้วยนะว่าลงทุนครั้งแรกผมเจ๊ง 100% เพราะว่าผมไปซื้อวอร์เรนต์โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าวอร์เรนต์คืออะไรคือไม่สนใจไปถาม marketing ที่เขาแนะนำเขาก็แนะนำผมก็ซื้อแล้วก็คือเป็นคนที่แบบตอนนั้นก็ยังไม่มีความรู้อะไรเนี่ยแต่ตอนนั้นข้อดีคือผมพลาดเพราะว่าเงินมันไม่เยอะไงแต่ถ้าเกิดผมแบบโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ให้เงินลงทุนมาเยอะแยะแล้วมันแบบพลาดแบบนั้นนี่เจ็บหนักเพราะฉะนั้นใครเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นทำธุรกิจเริ่มด้วยเงินน้อยๆเสมอนะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ข้อ30การจัดการทางการเงินที่ดีเนี่ยจะทำให้เราหน้าเด็กกว่าการทำโบท็อกหน้าซะอีกเพราะความเครียดมันลดนะถ้าคุณจัดการทางการเงินที่ดีคุณจะนอนหลับสบายคุณจะไม่เครียดแค่2อย่างนี้นะนอนหลับสบายแล้วไม่เครียดนะหน้าใสครับแต่ถ้าเกิดกลับกันนะคุณไปกู้หนี้ยืมสินวันนี้เจ้าหนี้จะมาทวงเงินแล้วเงินไม่มีจะหนีไปไหนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหน้าแก่แน่นะครับเพราะนั้นแทนที่จะเอาง่ายเอาเงินไปทำโบท็อกหน้านะเอาเงินมาลงทุนเถอะแล้วทำให้จิตใจสบายขึ้นจัดการหนี้ได้หน้าเราเด็กเองนะครับ31นะครับคนที่มีการเงินมั่นคงไม่ใช่คนที่ไม่ใช้เงินเลยนะครับแต่เป็นคนที่ตัดสินใจได้เร็วว่าอะไรไม่ควรอยู่ในชีวิตคือตระหนี่มากก็ไม่ดีนะคือเบียดเบียนตัวเองบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าไม่ใช้เลยนี่ตระหนี่เกินไปแล้วก็ชีวิตก็ทุกข์ทรมานอันนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ควรจะเป็นแล้วควรใช้ให้หมดเลยป่ะก็อย่าไปสุดทางอีกทางนึงเกินไป แต่เป็นคนตัดสินใจเร็วว่าอันเนี้ยไม่ควรมีไม่จำเป็นต้องมีอันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเขาจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่ะง่ายๆเลยนั่นน่ะการเงินมันคงแปลว่าเขาซื้อแต่เขาซื้อบางเรื่องไม่ซื้อหลายๆเรื่องนะครับที่มันไม่จำเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่จำเป็นมักจะน้อยกว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับสามสองครับเรามักจะเก่งเรื่องการสมัครครับแต่ไม่เก่งเรื่องการใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราสมัครไว้เอาเรื่องการเงินนะโหคุณสมัครคอร์สเรียนการเงินไปเรียนดีครับมีประโยชน์มากนะครับแต่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณเรียนด้วยหรือลงสุขภาพคุณสมัครฟิตเนสเนี่ยเก่งมากแต่ไม่เคยไปฟิตเนสนิดบอกตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าสมัครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องคือการสมัครไม่ผิดนะไปเรียนคอร์สอัปเดตความรู้อะไรเงี้ยไม่ผิดเลยแต่เอาไปทำด้วยไปสมัครฟิตเนสด้วยนะครับ33ครับความเครียดทำลายชีวิตเราได้มากที่สุดไม่ใช่ความเครียดแบบฉับพลันครับแต่ความเครียดที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เช่นตอนนี้คุณเล่นหุ้นเจ๊งฉับพลันเนี่ยมันยังไม่ค่อยทำลายชีวิตเราเท่ากับคุณติดหนี้แล้วก็ยาวนานแล้วก็ไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนไปคืนหนี้ไอ้อย่างเงี้ยเครียดแบบเนี้ยทำลายชีวิตเราเพราะมันเหลือรังลองเทอมนะ34นะครับเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเพราะว่าสุดท้ายความสุขเนี่ยมันคือเป้าหมายนะสำหรับผมแล้วกันเนาะเงินเนี่ยมันจะเป็นพาหนะหรือว่าเป็นมีนเป็นวิธีการที่จะทำให้ไปสู่ความสุขได้ง่ายขึ้นแต่อย่าเอาเงินเป็นเป้าหมายเพราะถ้าเกินไปเป้าหมายคุณอาจจะแบบทุกข์ใจตลอดเพื่อจะได้มีเงินแล้วจบตรงนั้นคุณจะไม่มีความสุขคุณจะเอาเงินไปทำไมอะในเมื่อคุณมีเงินแล้วคุณก็ไม่รู้จะไปสร้างความสุขยังไงเนี่ยแต่หาเงินมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยถ้างั้นคือคุณใช้เงินเป็นเป้าหมายแล้วเงินก็จะเป็นนายคุณแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเพราะว่าคุณพยายามจะหาเงินแล้วหลายคนติดกับดักนี้นะครับมีแล้วก็หาอีกเหนื่อยเครียดเหนื่อยเครียดเหนื่อยเครียดครอบครัวไม่ได้อยู่กับครอบครัวหาอีกแล้วจบแล้วยังไงต่อไม่นี่เราบรรลุเป้าหมายแล้วไงมีเงินแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนอันนั้นไม่ดีนะครับ35การศึกษาคือการลงทุนที่ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟิโลโซฟีในชีวิตผมเหมือนกันนะผมเป็นคนที่ชอบการศึกษามากนะครับผมอาจจะเป็นคนที่อยู่ใน education sector คือวงการการศึกษาด้วยแหละแต่เอากับลูกผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยผมแทบจะไม่มีอะไรติดขัดหรือว่าแบบต้องคิดอีกทีเลยอะถ้าเป็นการศึกษาที่มันคุ้มค่าแล้วกันนะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทำไมผมคิดแบบนั้นยกตัวอย่างนิดนึงคือผมว่าการศึกษาไม่มีใครเอาจากลูกผมไปได้หรือตัวผมไปได้ลูกผมมีการศึกษาที่ดีเนี่ยไม่มีใครบอกจะสามารถทำให้การศึกษาที่ดีของลูกผมมันหายไปได้แต่ถ้าเกิดผมซื้อรถให้ลูกนะแทนที่จะให้ลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยดีๆเนี่ยไม่เอาหรอกลูกมาเรียนมหาวิทยาลัยไม่ค่อยดีก็ได้สมมตินะแต่ผมเอาเงินที่ค่าเทอมที่ต้องไปเรียนมหาลัยดีๆเนี่ยมาซื้อรถให้ลูกเนี่ยอีกพักหนึ่งรถมันก็เสื่อมรถมันก็เก่าสำหรับผมคิดแบบนี้นะครับหรือไม่แน่มันอาจจะแฮปปี้

มันไม่มีใครเอาจากคุณไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยเพราะคุณได้การศึกษาที่นี่คุณจบการศึกษาที่นี่เนี่ยมันติดตัวคุณตลอดชีวิตอีกมุมนึงของการศึกษาคือมันต่อยอดได้ครับเราไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าสิ่งที่เราเรียนวันนี้วิชาที่เราเรียนวันนี้ประโยคที่อาจารย์เขาพูดวันนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ไงแต่ว่ามันเป็น knowledge ที่สะสมครับมันเป็นศักยภาพที่มันสะสมอยู่ในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนที่มีศักยภาพสูงๆอ่ะโอกาสสำเร็จในชีวิตสูงครับแต่คุณมีรถผมไม่ได้ต่อต้านการซื้อรถนะต้องพูดก่อนแต่คุณมีรถแต่คุณไม่มีการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคุณก็ชีวิตคุณก็เลยเทะเพราะคุณก็ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เนาะคุณก็ไม่รู้วิธีการหาเงินเพิ่มเติมการศึกษาไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับการศึกษาในทุกๆรูปแบบเลยครับเป็นการลงทุนที่ดี36ครับทางที่คนเห็นชัดมักจะเป็นกับดักคนที่ผมชอบนึกถึงหุ้นทุกทีนะถ้าพูดถึงเรื่องกับดักอะไรเงี้ยเล่นหุ้นแล้วบอกว่าตัวเนี้ยรวยแน่ๆเนี่ยให้นึกถึงคำนี้ไว้เลยนะอาจจะเป็นกับดักถ้ารวยแน่ๆมันรวยกันทุกคนแล้วอันนี้เพื่อนกระซิบมาโอ้ถ้ากระซิบมาถึงเรานะเตือนตัวเองนะวงในเว้ยวงในคุณวงนอกสุดบอกให้ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเห็นชัดมักจะกับดักเจ๊งหลายรายแล้วครับแบบนี้วงในเนี่ย37ครับราคาของความสำเร็จคือความเจ็บปวดที่เราต้องยอมทนบางทีเส้นทางไปสู่ความสำเร็จมันต้องอดทนเนี่ยบางทีมันต้องเจ็บปวดบางทีมันต้องล้มเหลวบ้างแต่คุณต้องพยายามให้ล้มเหลวไม่เยอะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วก็ต้องอดทนนะเจ็บปวดทำครั้งแรกมันอาจจะไม่เวิร์กทำธุรกิจผู้ประกอบการมันหยุดครั้งแรกไม่มีคนมาซื้อของคุณเลยเจ็บปวดแต่มันคือราคาของความสำเร็จเหมือนคุณจะเอาเงินไปซื้อความสำเร็จอ่ะคุณก็ต้องเสียเงินไปถูกป่ะแต่ราคานี้มันไม่ใช่เงินเนี่ยราคานี้มันคือความอดทนความเจ็บปวดนั่นแหละที่คุณต้องพยายาม38นะครับมีเงินเป็นล้านแต่ไม่มีใครโทรหาเวลาร้องไห้ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความโดดเดี่ยวก็เป็นคอนเซ็ปที่ผมใช้กับการดำเนินชีวิตผมนะผมไม่ได้ต่อต้านการมีเงินเป็นล้านนะครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าคนมีเงินเป็นล้านทุกคนเนี่ยจะต้องโดดเดี่ยวทุกคนไม่ใช่นะครับแต่ให้คิดดูดีๆครับว่าระหว่างที่คุณจะหาเงินล้าน10ล้าน100ล้านแล้วแต่คุณเนี่ยระหว่างทางเนี่ยคุณมีคนอยู่เคียงข้างหรือเปล่าสำหรับผมว่าชีวิตเอาส่วนตัวผมนะผมไม่ตัดสินใครเหมือนกันผมจะไม่ใช้ชีวิตที่แบบว่าละทิ้งคนรักไปหมดเพื่อจะไขว่คว้าเงินอย่างเดียวผมไม่ทำเคยเล่าให้ฟังแล้วมีเพื่อนถามเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเพิ่งเข้ามาฟังนะบอกเฮ้ยได้ข่าวอาจารย์ในต่างประเทศเนี่ยเงินเดือนสูงไม่ใช่หรอวะเพื่อนผมนะทำไมไม่ไปสอนต่างประเทศวะผมบอกได้เลยนะผมรู้เงินเดือนต่างประเทศสูงกว่าในประเทศไทยเยอะมากต่อให้ค่าครองชีพก็สูงก็เหอะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีแต่ผมอะไม่แลกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปต่างประเทศผมแปลว่าผมจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เวลาพวกนี้มีค่ามากๆสำหรับผมครับเงินเท่าไหร่ผมก็ไม่ไปให้เป็น10เท่าผมก็ไม่ไปเพื่อนถาม10เท่าเอาปะ10เท่าก็ไม่เอาครับไม่รู้จะเอามาทำไมผมอยู่ในประเทศผมก็หาเงินได้เลี้ยงดูครอบครัวได้และผมก็มีคนรักอยู่เคียงข้างผมจบผมไม่ได้พูดอีกทีนะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอ้าวผมไปต่างประเทศเพื่อหาเงินก็ผิดสิคือชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็มีข้อความจำเป็นบางประการแต่ว่าถ้ามันเป็นระยะสั้นผมยังคิดว่ายังพอเข้าใจได้นะแต่ถ้าไป forever อ่ะไปรวยอยู่ต่างประเทศอยู่คนเดียวอ่ะไม่รู้จะรวยทำไมเอาพูดตรงๆนะครับพูดตรงๆนะแต่ถ้าเป็นข้อจำกัดทางชีวิตเช่นช่วงนี้มีหนี้ฉันก็เลยต้องทำงานต่างประเทศเพื่อใช้หนี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาอยู่กับครอบครัวอันนั้นเข้าใจนะครับ36นี่พูดถึงลูกมาเลยครับตอนลูกโตลูกจำไม่ได้หรอกว่าพ่อแม่ซื้ออะไรให้ครับแต่จำได้ว่าพ่อแม่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าสเปนไทม์กับเขาหรือเปล่าจริงนะครับถ้าผมถามลูกผมตอนนี้ว่าตอนอายุ3ขวบพ่อซื้ออะไรให้เป็นของขวัญผมเชื่อว่าเขาจำไม่ได้เพราะผมก็จำไม่ได้แต่เขาจะจำได้ว่าวันเข้าโรงเรียนวันแรกพ่ออยู่กับเขาแม่อยู่กับเขาวันที่เขามีการแสดงพ่ออยู่กับเขาแม่อยู่กับเขาวันที่เขารู้สึกแย่พ่ออยู่กับเขาแม่อยู่กับเขาวันที่เขาประสบความสำเร็จเข้ามหาวิทยาลัยได้พ่ออยู่กับเขาแม่อยู่กับเขาคุณถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราควรทำคืออะไรผมว่าสิ่งมีคน

0: เขียนคำนี้มาผมชอบนะสำหรับ children สำหรับลูกเราเนี่ยคำว่า love อ่ะที่แปลว่ารักอ่ะสะกดด้วยคำนี้ครับ time คือ time คือเวลาเราพูดว่าเรารักเขารักเขาเนี่ยสิ่งที่เราควรให้มากที่สุดไม่ใช่สิ่งของครับคือเวลาเราและอีกครั้งนะครับถ้าใครมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องบอกผมต้องทำงานห่างจากลูกเข้าใจได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แต่ว่าเราก็อาจจะมีโทรศัพท์ไปคุยเราก็ทักทายกันบ้างนะให้เวลากับเขา40ครับคนไม่จำว่าเรามีอะไรครับแต่จะจำว่าเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นแทนที่จะอยากให้คนจำเราได้นะแทนที่ไปซื้อรถคันแพงๆซื้อบ้านหรูๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณหรอกคุณทำดีกับเขาดีกว่าครับถ้าคุณทำให้เขามีความสุขเขาจำคุณได้ต่อให้คุณขับรถยี่ห้ออะไรก็เหอะต่อให้คุณมีบ้านแบบไหนก็เหอะเขาจะจำคุณได้แม่นแล้วเป็นความทรงจำที่มีความรู้สึกดีอยู่ด้วยทำดีกับเขาครับแทนที่จะไปอวดรวย41นะครับในการลงทุนคนที่สำเร็จคือคนที่อยู่กับตลาดได้นานที่สุดข้อนี้เป็นข้อนึงที่แต่ก่อนผมชอบอ่านหนังสือการลงทุนนะแล้วผมว่ามันทำให้เราได้คิดดีมากเลยคือในลองเทอมเนี่ยเขามีสถิติให้ดูอยู่แล้วว่าตลาดเป็นบวกเสมอครับในลองเทอมแต่ประเด็นคือคุณต้องอยู่ลองเทอมไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาถึงบอกมาว่าเราต้องกดข้อ1คือต้องไม่ขาดทุนกดข้อที่2คือไปดูกดข้อ1ตอนแรกผมก็งงว่าไม่ขาดทุนพูดง่ายนี่หว่าแต่ประเด็นคือคุณต้องอยู่ในตลาดให้นานเนี่ยขาดทุนได้แต่คุณก็ต้องอยู่รอดอ่ะเพราะในระยะยาวคุณจะชนะเกมนี้คือเกมยาวเกมการเงินผมเชื่อกินเกมยาวไม่ใช่เกมสั้นนะเกมสั้นคือการพนันคุณอาจจะเคยรวยจากการพนันก็ได้นะผมก็ไม่เถียงหรอกแต่ว่าผมว่าเราไม่ใช่คนส่วนใหญ่42ครับตลาดจะลงโทษคนที่คิดไปตัวเองว่าคนที่คิดว่าจะไม่มีวันขาดทุนเฮ้ยตัวนี้ชัวซื้อตัวนี้เลยไม่มีการขาดทุนผู้ประกอบการมันหยุดอันนี้เวิร์กแน่นอนทุบไปเลยไม่มีทางขาดทุนคุณจะโดนลงโทษจากความคิดนี้ถ้าเชื่อผมว่าเราก็จะไม่โดนลงโทษหนักเราอาจจะหลุดเผลอภัยไปบ้างแต่ถ้าไม่เชื่อผมว่าเราจะโดนลงโทษหนักและข้อสุดท้ายนะครับข้อ43นะครับลองถามตัวเองตอนอายุ70นี่แอนซูมว่าคนฟังผมอายุยังไม่ถึงนะถามว่าอะไรพอใจสิ่งที่เราทำอยู่ไหมตอนนี้ผมอายุ50กว่าถ้าผม70ย้อนกลับมาตอนอายุ50กว่าเนี่ยผมพอใจในสิ่งที่ผมทำอยู่ไหมถ้าไม่พอใจเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของแนวคิดการใช้ชีวิตด้วยนะครับผมว่าเหมาะกับผู้ประกอบการมันหยุดสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องการเงินอยู่แล้วหรือคนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการมันหยุดก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันชื่อหนังสือคือ The Wealth Architect เขียนโดยคุณแอนนาเบลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกองร้อยป้องกันชายแดนติดตามการดำเนินงานพร้อมรุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองร้อยป้องกันชายแดนและหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความสันติสุขในพื้นที่โดยในเวลา 10:30 นแม่ทัพภาคที่4และคณะตรวจเยี่ยมกองร้อยป้องกันชายแดนที่5ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังค่ายกาลยานิวัฒนาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดณโรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151เพื่อสอบถามความเป็นอยู่สภาพจิตใจพร้อมเน้นย้ำเรื่องสวัสดิการควบคู่ไปกับการฝึกตามมาตรฐานที่เป็นระบบและปลอดภัยในช่วงบ่ายแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จสุริโยไทยก่อนจะเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและของชนชาวเอเชียอีกหลายชาติข้าวมีหลายชนิดสำหรับคนไทยข้าวหมายถึงอาหารหลักซึ่งรวมทุกสิ่งที่รับประทานในแต่ละมื้อด้วยข้าวที่คนไทยกินเป็นอาหารหลักมี2ชนิดคือข้าวเจ้าหรือข้าวสารเจ้าและข้าวเหนียวคนที่กินข้าวเจ้ามีมากกว่าคนที่กินข้าวเหนียวเมื่อพูดถึงข้าวในภาษาไทยจึงมักจะนึกถึงข้าวเจ้าก่อนแล้วจึงนึกถึงข้าวเหนียวพืชประเภทข้าวอื่นๆต้องใช้คำขยายบอกชื่อเช่นข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวโอ๊ตข้าวสาลีข้าวบาเล่คำว่าข้าวเป็นคำไทยแท้โบราณออกเสียงว่าข้าวเป็นคำเดียวกับคำว่าเข้าซึ่งแปลว่าปีเพราะเดิมเราปลูกข้าวเพียงปีละ1ครั้งในหน้าฝนมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่23คำว่ายุ้งข้าวใช้ว่าเหยี่ยข้าว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พรรคประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดไม่เพิ่มอำนาจสว.พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและส.ส.ของพรรคได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เรื่องกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่รัฐสภาโดยมี2ฉบับเนื่องจากอุปสรรคที่เราเผชิญคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 18/2568 ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยหลักการประชาธิปไตยและได้สร้างข้อจำกัดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงประชาชนชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อฝ่าฟันและรับมือกับอุปสรรคดังกล่าวทางส.ส.พรรคประชาชนจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 รวมกันทั้งหมด2ร่างเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่1จะมีการบรรจุอย่างน้อย1ร่างที่ตอบโจทย์3หลักการที่เราได้วางไว้โดยร่างของพรรคประชาชนทั้ง2ร่างจะสอดคล้องกับ3หลักการตามที่ได้แถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ1สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2. ป้องกันการผูกขาดกินรวบโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 3. ไม่เพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้ง2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่เหมือนกันในแทบทุกประเด็นยกเว้นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งส.ส.ร.กล่าวคือปลายทางของทั้ง2ร่างจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนแต่กระบวนการเลือกตั้งมีความแตกต่างกันจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนการดูแลรักษาพืชในฤดูแล้งตอนที่2การดูแลเพื่อไม่ให้ผลผลิตที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้รับความเสียหายจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้รอบด้านการเตรียมความพร้อมที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้การจัดหาแหล่งน้ำควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเลจำเป็นต้องกักเก็บน้ำจืดไว้เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวนมันตรวจสอบระบบส่งน้ำควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหลหากมีผักตบชวาจอกแหนหรือสาหร่ายอยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมากควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้เพื่อรักษาความชื้นได้การใส่ปุ๋ยไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอเพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโตให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อยจะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้นส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้การทำแนวกันไฟรอบสวนควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝนเก็บเศษหญ้าแห้งกิ่งไม้แห้งและใบไม้แห้งออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคนตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผลเพื่อป้องกันไฟไหม้สวนเตรียมน้ำทรายและอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อมและเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีมันฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีได้แล้งนี้มีทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

หลายหักแท้หักว่าบ่ดี

0: เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหาดนราทัศน์ในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ทั้งนี้หาดนราทัศน์เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่างๆโดยที่ผ่านมามักเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตจังหวัดจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเน้น3มาตรการหลักได้แก่มาตรการความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสประกาศห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดมาตรการรักษาความสะอาดรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในจุดที่กำหนดและมาตรการจัดระเบียบการจราจรกำหนดเส้นทางเดินรถแบบทางเดียวเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่สองคนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามงานความมั่นคงชายแดนใต้เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือช่วงฮารีรายอฮัตพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนพฤษภาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูแก่หน่วยที่มีผลงานการปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการประชุมครั้งนี้มีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพลเรือนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแม่ทัพภาคที่4ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2569ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และกองพันทหารม้าที่31เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งด้านความมั่นคงการข่าวการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความคืบหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้นำข้อสั่งการและแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานตามกรอบของคณะทำงาน IWG เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเรื่องการดูแลกำลังพลเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮารีรายอฮัจญ์โดยขอให้ทุกหน่วยดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของกำลังพลมุสลิมอย่างเหมาะสมควบคู่กับการจัดกำลังพลทดแทนการควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านความมั่นคงตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนายอย่างทั่วถึง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรเป็นสถานีที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจด้านการเกษตรซึ่งมีรายการที่มีคุณภาพน่าติดตามหลากหลายรูปแบบทั้งรายการสดและรายการที่เป็นเทปบันทึกเสียงโดยรายการสดประกอบด้วยรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรเผยแพร่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.และรายการเกษตรอัปเดตออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ซึ่งทั้ง2รายการมีความเข้มข้นของเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารที่น่าติดตามและเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้กับการทำการเกษตรได้สำหรับรายการบันทึกเสียงก็มีเรื่องราวข้อมูลเนื้อหาความน่าสนใจไม่แพ้รายการสดเลยทีเดียวเช่นรายการเกษตรทำกินรายการเกษตรบ้านๆรายการนิทานเด็กดีรายการ Talk to YSF รายการตลอดไทยตะลุยเที่ยวและรายการวิทยุเกษตรเพื่อเยาวชนเป็นต้นซึ่งรายการต่างๆที่น่าติดตามเหล่านี้ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ www.am1386.com และ Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรสนับสนุนโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ่อยซ่ามันลดราคาดิมันสิเบิดก่อน
1: ใจกันหานะที่ลาน้องงานลิบลิบ
0: สิไปย่างยังประตา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังการระบาดไข้เลือดออกพบมากที่สุดในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จากการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคม2569พบรายงานผู้ป่วย108รายคิดเป็นอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน 6.004 ไม่มีผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าเมืองเชียงใหม่สันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-39 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวมีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนรอบบ้านโดยเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือ1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำให้มิดชิดปิดปากถุงและนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ3เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำอุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ขัดผนังและขอบภาชนะก่อนใช้บรรจุน้ำใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันเกินกว่า2วันร่วมกับอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากรวมถึงภาวะตับวายเช่นยาแอสไพรินไอบูโพรเฟนและไดโคฟีแน็กสำหรับร้านขายยาและคลินิกควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-50-108คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ศูนย์ประชาบดีโทร1300บริการข้อมูลข่าวสารรับเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือดร้อนจากปัญหาทางสังคมกลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากลำบากผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนศูนย์ประชาบดีโทร1300

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มุ่งสร้างพลังชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้กำหนดประเด็นสำคัญในการสื่อสารเช่นรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยทุกภาคส่วนคือกลไกสำคัญร่วมเป็นหูเป็นตาปกป้องสังคมไทยจากยาเสพติดรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดออนไลน์และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมหลักณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโดยภายในงานจะมีพิธีเปิดงานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพิธีเผาทำลายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและการแสดงจากเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลุกกระแสสังคมไทยต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายน2569ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้การรณรงค์สวมเสื้อสีขาวในวันที่26มิถุนายนเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาและการลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
3: สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนระเบียบการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้องรู้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้กระจายไปแหล่งปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อื่นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมกำหนดให้ต้นพันธุ์มันสำปะหลังท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542การเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ดังต่อไปนี้1ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนมันสำปะหลังยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่ราชการตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2. การขออนุญาตต้องแสดงเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับรองว่าต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่ขนย้ายนั้นไม่ปรากฏโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายแล้วให้ประสานแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท้องที่ปลายทางการขนย้ายตรวจสอบเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการมีโทษทางกฎหมายพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายต้นเป็นโรคและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังความร่วมมือระดับนานาชาติทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติ MyIPTV4K ที่จังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทณัฐวุฒิป้อมเงินสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยและตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจับกุมนายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีในข้อหาร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจากกรณีการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติหลังจากบก.ป.อ.ส.ได้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับองค์การตำรวจสากลที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้โครงการ ISOP ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาเพื่อกวาดล้างเว็บไซต์หนังออนไลน์ผิดกฎหมายอย่าง MyIPTV4K ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในการบุกตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้สนธิกำลังร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Warner Brothers และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซียโดยในฝั่งประเทศไทยสามารถควบคุมตัวนายอัครวัฒน์ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้รวม51รายการอาทิโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ PC เอกสารทางบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเอกสารการรับส่งอีเมลและสำเนาบัตรเครดิตทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2561แต่ยังคงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุ ุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพลิงไหม้บ่อขยะทำไร่อ้อยเสียหายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสุขซึ่งเป็นเจ้าของไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยปละละเลยของทางเทศบาลตำบลที่ได้จุดไฟเผาขยะในบ่อขยะของเทศบาลตำบลและเปลวไฟที่ปลิวมาจากบ่อขยะทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อยของนายสุขซึ่งอยู่ติดกันกับด้านทิศใต้ของบ่อขยะทำให้ไร่อ้อยของนายสุขได้รับความเสียหายนายสุขเห็นว่าเทศบาลตำบลจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ทิ้งขยะโดยไม่ทำแนวรั้วหรือกำแพงป้องกันมิให้เพลิงลุกลามออกไปนอกบ่อขยะเป็นเหตุให้นายสุขได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายสุขศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสรุปได้ว่าเพลิงไหม้มีสาเหตุเกิดจากการจุดไฟเผากองขยะในที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลแล้วลุกลามไหม้ไร่อ้อยของผู้ฟ้องคดีซึ่งแม้เทศบาลตำบลจะอ้างว่าได้จัดทำบ่อขยะแบบฝังกลบมีระบบป้องกันไฟโดยมีร่องน้ำและแนวต้นไม้รอบบ่อขยะและทำการฝังกลบอยู่เป็นประจำแต่ข้ออ้างดังกล่าวก็ไม่อาจรับฟังเพื่อหักล้างรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องนี้ได้เมื่อเทศบาลตำบลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยแต่กลับปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลบ่อขยะของตนจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้กองขยะแล้วลุกลามไปยังที่ดินข้างเคียงซึ่งผู้ฟ้องคดีปลูกอ้อยไว้จนอ้อยถูกเพลิงไหม้เสียหายพฤติการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th
8: คนมาเยือนยืนอยู่กลางแจ้งบอกด้วยเสียงเรื่อยๆนายก็บอกกันไม่เหมือนกันบอกให้รักษาบ้านและที่ดินตรงนี้ด้วยชีวิตคนนั่งอยู่หัวบันไดพูดตอบกลับลงมาด้วยเสียงเรื่อยๆปานกันแต่นายของแกอยู่ในเมืองจะช่วยอะไรได้ถึงแกตายก็คงไม่ได้เห็นซากคนมาเยือนพูดขึ้นอีกทิ้งคำพูดด้วยเสียงหัวเราะแปลงปลาช่างเถอะเรื่องนี้น่าก็รู้นี่นะชีวิตเรามันเป็นของนายคนมาเยือนที่ถูกเรียกว่านาคยืดไหล่พึงผายตั้งตัวตรงนิ่งอยู่ตรงกลางแจ้งลานบ้านคล้ายเสาที่ถูกปักลึกลงไปในดินกางเกงขาก๊วยหลวมโพกสีดำสนิทเนื้อเดียวกับเสื้อพร้อมผ้าขาวม้าเขียนเอวถูกลมทุ่งพัดชายพลิ้วปลิวสวัยคล้ายธงโบกสะบัด ร่างตระหง่านทอดเงาอยู่เหนือหย่อมหญ้าสีเขียวที่เส้นสายของมันไหวเต้นไปตามแรงลมบ่ายเศษฝุ่นปลิวคว้างอยู่กลางลมและไอแดดระอุตะวันลอยตัวสูงและลิบลิ่วต้นหนึ่งจะหลบซ่อนเปลวอ่อนร้อนแรงของมันเองเราต้องทำมันเป็นหน้าที่ของเราเหินวันนี้วันสุดท้ายแล้วนายยื่นคำขาดถ้าแกอยู่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ลูกเมียของเราก็อยู่ไม่ได้สบายอย่างทุกวันนี้คนชื่อนาคพูดพลางเอามือทั้งสองกระชับผ้าขาวม้าตั้งตัวตรงและยืดอกขึ้นไปอีกคนชื่อเหินนั่งชันเข่าอยู่ตรงหัวบันไดชานบ้านเขาสวมกางเกงขาก๊วยเหมือนกันแต่พาดผ้าขาวม้าไว้กับไหล่อันกว้างและเปลือยเปล่าเรือนกายของเขาบึกบึนทำมัดทำแมงแข็งขันไม่แพ้กันกับคนมาเยือนเขานั่งยืดตัวตรงนั่งเหมือนกับต่อไม้แสงแดดลอดชายคากระทบตาวาววามที่ทอดต่ำลงเบื้องล่างเหมือนอย่างไม่มีวันกระพริบไหวรู้แล้วละการก็เหมือนแกนั่นแหละทุกอย่างขึ้นกับนายหน้าที่ของเรานายก็มาก่อนเราว่าแต่จะเอาไงเหินตัดบทหน้าหัวเราะหึๆก้มหน้าเอาฝ่าเท้าเขี่ยตีเล่นก่อนเงยหน้าแล้วหัวเราะหึๆอีกแกคนเดียวนะเหินนากว่าแกกี่คนล่ะเหินถามก็ต้องคนเดียวสินาคตอบอันที่จริงมีหลายคนแต่กันไม่ให้มาหรอกพวกเด็กๆและอีกอย่างมันเป็นการเอาเปรียบแกเกินไปนาคว่าต่อขอบใจปืนหรือดาบล่ะตอนนี้เหินลุกขึ้นยืนร่างทำมือตรงานอยู่หัวบันไดดาบสิมันเงียบดีนาคพูดกลั้นเสียงหัวเราะเหินนิ่งแล้วหัวเราะหึๆบ้างก่อนถามแกฆ่าคนติดตารางไหมไม่นายเขาช่วยแกล่ะเหมือนกันเรื่องของนายทั้งสองนิ่งไปแล้วนะนาคว่าคืนนี้ใกล้ๆสางกันจะมาเมื่อเหินพยักหน้านาคก็เอี้ยวตัวกลับเดินดุ่มมุกหน้าแกว่งแขนด้วยท่าทางสบายๆคล้ายเดินเล่นชมไร่ออกไปทางประตูรั้วธรรมชาติของเขาดูเหมือนจะกลับคืนมาเช่นเดียวกับเหินที่ทรุดตัวลงนั่งคว้าไปจากมวลหญ้าแล้วจุดพ่นควันเอื้อระเหยดวงตะวันถีบตัวสูงขึ้นไปอีกประกายแดดระยิบเหนือทุ่งและบ้านไร่วูบวาบคล้ายเปลวไฟเหินจับตามองตามร่างของคนมาเยือนซึ่งค่อยห่างออกไปพร้อมกับระบายลมหายใจออกมากับควันบุหรี่มันเป็นหน้าที่ของเรานาคเอ๋ยเหินพึมพำเหินเห็นนาคเดินย้อนกลับเข้ามาในความคิดณหน้าประตูรั้วไร่ในคืนอันเก่านั้นนาคจังหนุ่มฟ้อไล่เลี่ยกันกับเขานายคนพี่เดินนำหน้ามากับนายคนน้องขณะที่เหินกุลิกุจอออกไปรับเหินรู้จักกับนาคเสียคนของพี่ฉันนายของเขาแนะนำรอยยิ้มระหว่างกันเมื่อแรกพบของวันนั้นคือความเป็นเพื่อนคือความเข้าใจรู้หน้าที่และรู้ความรู้สึกและการก็มองเห็นความสลักสำคัญในแห่งหนตำแหน่งที่อยู่ในที่ที่เดียวกันคือเป็นคนของนายทั้งสองแกกินเหล้าหรือเปล่าเฮิร์นถามตอนที่นายทั้งสองพากันคล้อยหลังขึ้นเรือนก็เป็นบ้างหน้าขวเราะหึ่หึก่อนจะว่าฉลองกันเย็นนี้เลยเป็นไงความเป็นเพื่อนได้เดินคืบหน้าไปเรื่อยๆคล้ายต้นไม้ที่หลงรากชิดติดกันแล้วเกี่ยวพันเข้ากันเพื่อความมั่นคงของลำต้นทั้งสองบ่อยครั้งที่เหินรู้สึกว่าเขากับนาคเป็นเหมือนคนคนเดียวกันมีความบึกบึนแข็งแกร่งแห่งเรือนกายคล้ายกันมีวัยอายุไล่เลี่ยกันมีครอบครัวที่ให้นายเลี้ยงดูเหมือนกันนายให้บ้านอยู่และขอเมียให้เขาทั้งสองคล้ายๆกันนอกจากนี้ต่างก็มีหน้าที่สำคัญไม่ต่างกัน คือการพิทักษ์คุ้มครองติดสอยห้อยตามนายไปพร้อมๆกันด้วยไปทุกแห่งทุกจอมหญ้าที่ไหนทั้งสองไปด้วยกันเหมือนฝาแฝดเหินคิดว่านายของตนเหนือชีวิตและยิ่งใหญ่อย่างไรน่าก็คิดว่านายของตนเป็นอย่างนั้นเรามันลูกผู้ชายนายเป็นผู้มีพระคุณตายแทนได้น่าเคยพูดเหมือนที่เขารู้สึกเหินคาดหมายไม่ได้ว่าเหตุใดที่ทำให้นายทั้งสองซึ่งเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมานั้นต้องบาดหมางหันหลังให้กันเหมือนตายจากนายคนน้องของเขาทิ้งงานไร่อพยพเข้าเมืองใหญ่ในวันหนึ่งพร้อมด้วยครอบครัวของนายและครอบครัวของเขาเองพร้อมกับถ้อยคำสั้นๆที่นายบอกพี่ชายฉันมันทรยศเราต้องไปอยู่ในเมืองและวันหนึ่งต่อมาเขาก็ได้รับถ้อยคำสั้นๆจากนายอีกไปเฝ้าบ้านเก่าที่ไร่ไว้อย่าให้ใครเข้ามาครอบครองได้พี่ชายฉันมันจะรุกที่และเอาบ้านหลังนั้นแกต้องรักษามันไว้ด้วยชีวิตเข้าใจไม่เหินเหินกลับเท้าของนายและลาลูกเมียกลับมาไร่พร้อมกับถ้อยคำสั้นๆที่ซึมซาบและจดจำอยู่จนเดี๋ยวนี้การกลับมาบ้านไร่ของเหินครั้งใหม่น่ากลายเป็นคนต้องห้ามสำหรับการคบหาด้วยเป็นคนของศัตรูเขาไม่ได้พบหน้านาคนับแต่เหตุการณ์ครั้งกระนั้นแต่ทุกครั้งที่คิดถึงความระมัดระวังและหวาดระแวงก็ดูเหมือนมากั้นกลางความเป็นเพื่อนเอาไว้นายของนาคเป็นคนอื่นและนาคก็กลายเป็นคนของคนอื่นแล้วเหินรู้และสำนึกในข้อนั้นก็เหมือนกับเขาที่เขารู้สึกสำนึกและจดจำในพระคุณอันท่วมหัวแห่งผู้เป็นนายของเขามันเป็นหน้าที่ของเรานาคเอ๋ยเพิ่นพึมพำขึ้นมาอีก

หน้าคันหลังเดินหัดออกมาเรื่อยๆจนพ้นเลยรัวไร่ด้วยหัวใจขัดข้องและครุ่นคิดหนักเหินเอ๋ยแกควรจะไปเสียนาครำพันในใจที่จริงเขาก็คิดเห็นแก่ตนไปอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าไม่มีวันเป็นไปได้เหินคือลูกผู้ชายที่จะไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่คืนคำสั่งหันหลังให้นายของเขาเฉกเช่นตัวเขาเองณบัดนี้เขารู้จักเหินดีนับตั้งแต่วันแรกพบวันที่เขาติดสอยห้อยตามมากับนายของเขามาดำเนินงานในไร่กว้างกับนายของเหินเมื่อไหนทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันรักกันเขากับเหินถึงได้มาพบกันรู้จักและรักกันด้วยเมื่อนายแตกแยกและหันหลังให้กันเขากับเหินก็ต้องหันหลังและแยกกันไปเป็นของธรรมดาชีวิตของเราทั้งสองต่างก็เป็นของนายเกือบทุกอย่างนายให้และสร้างขึ้นแม้แต่ความเป็นเพื่อนของเราก็เกิดมาจากนายอย่างที่เหินพูดเมื่อกี้ถูกแล้วนายมาก่อนเขาทั้งสองคนก่อนลูกและเมียนายแตกแยกกันด้วยเรื่องอะไรนาคสุดวิสัยที่จะรู้ได้เรื่องราวของนายดูเป็นเรื่องของฟ้าดินอยู่เหนือจากคนอย่างเขาที่จะเข้าไปล่วงรู้เขาคงรู้แต่หน้าที่และความเป็นลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับนายคนเดียวก็เหมือนเหินนั่นแหละคำสั่งของนายย่อมศักดิ์สิทธิ์น้องชายฉันมันทรยศที่ดินและบ้านแห่งนั้นเป็นของฉันทุกอย่างนาคได้รับคำบอกเล่าจากนายสั้นๆและต่อมานายก็สั่งสั้นๆอีกถึงเวลาไปบอกไอ้เหินได้แล้วให้มันออกไปพรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปจัดการที่กับบ้านหลังนั้นนิทานเก่าๆจากคำบอกเล่าของแม่แวบขึ้นมาในสมองของนาคขณะเดินผ่านกระท่อมชาวไร่และละเมาะไม้สองข้างทางนิทานที่แม่เล่าแต่ครั้งแรกนาคอย่างเล็กหลายเรื่องเป็นเรื่องความผูกพันและความจงรักภักดีระหว่างนายกับบ่าวนายผู้มีพระคุณมีคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์และบ่าวผู้ซื่อสัตย์ผู้ปฏิบัติตามหน้าที่และเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับสอนใจคนแม่รู้ไว้ด้วยเถอะฉันก็เหมือนบ่าวในนิทานที่แม่เล่าอยู่บ่อยๆนั่นแหละนาคพูดอยู่ในหัวใจของตัวเองนาคเงยหน้ามองตะวันที่ดูเหมือนกำลังจะโน้มตัวต่ำลงคล้อยไปทางอีกฟากหนึ่งแล้วนึกถึงและอดเสียดายความเป็นเพื่อนที่จะต้องสะบั้นแหลกหักเย็บเยินเมื่อตอนใกล้ฟ้าสางคืนวันนี้ไม่ได้อันที่จริงมันก็ขาดไปนานแล้วนาคคิดขาดนับตั้งแต่นายขาดกันและเหินกลายเป็นคนของคนอื่นแม้จะไม่แหลกหักเย็บเยินเหมือนอย่างที่จะเกิดขึ้นในคืนวันนี้ก็ตามใครจะแพ้ชนะนาคยังไม่ได้คิดหรอกและเขาคิดว่าเหินเองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้คล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องของการเวลาและฟ้าดินทั้งเขาและเหินไม่ควรจะไปตัดสินล่วงหน้าเมื่อยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ของเราเหินเอ๋ยและแกก็ควรจะไปเสียในใจของนาคอดคิดยังเห็นแก่ตัวไม่ได้ขึ้นมาอีกเมื่อรู้ว่าตัวจะสับสนนาคก็สะบัดหัวยืดตัวตรงเดินดิ่งไปข้างหน้าใกล้ฟ้าสางคืนนั้นนาคก็เข้าเรือนกลางไร่ที่เหินจุดตะเกียงรอรับไว้แล้วประกายดับในมือทั้งสองวาววับจับแสงตะเกียงลานเกิดประกายวูบวาบคล้ายแสงแปลกประหลาดที่ขีดผ่านท้องฟ้าเสียงโลหะกระทบกันสะเก็ดไฟปลิวกระจายคล้ายดวงดาวเปล่งแสงก่อนล่วงหล่นลงมาเสียงหอบหายใจถี่กระชั้นและเสียงตึงตังโครมครามของฝาบ้านและกระดานเรือนสั่นดังอยู่วางความวิเวกของกลางคืนแสงตะเกียงไหวเต้นเมื่อลมทุ่งกันโชกเป็นบางคลาสะบัดผ่านใบหน้าและเรือนกายของมนุษย์ทั้งสองในเรือนอันอ้างว้างให้เห็นชัดเป็นบางครั้งดวงตาที่เขม็งมีจุดสีแดงดังตาสัตว์หยาดเหงื่อที่ชุ่มโชกไหลเยิ้มขอบแก้มและริมฝีปากเป็นประหนึ่งปีศาจที่กระหายเลือดและหยดเลือดสีแดงเกาะตามริ้วรอยใบหน้าผนเนินอกลำแขนและอาบปลายดาบขาวสะท้อนชัดตัดเปลวไฟจากตะเกียงที่พลายผ่านสว่างวาบ
แล้วก็ดับวูบที่ตรงนี้พลันก็วูบสว่างที่ตรงนั้นแต่ทุกๆแห่งมีเลือดและเสียงดาบกระทบกันเสียงหอบหายใจอันสะท้อนทีและเสียงคลึกโครมคลื่นคลันที่เกิดจากเสียงลั่นของฝาบ้านและกระดานเรือนเสียงเหล่านี้เงียบเมื่อฟ้าสางเต็มที่แล้วดวงจันทร์ลับทิวไม้ไปแล้วที่ท้ายไร่ท่ามกลางเสียงไก่ขันของวันรุ่งอรุณนาคโซเสอยู่ที่หัวบันไดบ้านยืนรับเสียงไก่ขันเมื่อวันรุ่งอรุณด้วยดวงตาพร่าพรายดาบชุ่มเลือดในมือขวาปักจมอยู่กับพื้นเรือนเบื้องหลังออกไปไม่ไกลนักมีร่างของเหินนอนเหยียดยาวสงบนิ่งแสงตะเกียนลานค่อยๆเจือจางลงตามลำแสงของยามเช้าที่ค่อยๆเข้มขึ้นนาคยืนอยู่ในที่เหินยืนอยู่เมื่อบ่ายวานนี้ผ้าขาวม้าเกียนเอวและกางเกงขาก้วยที่หลวมโพรกของเขาเต็มไปด้วยหยาดเลือดอันเกิดจากรอยแผลตามลำแขนและแผงอกที่เปล่าเปลือยเช่นเดียวกับใบหน้าที่มีสีแดงซึมออกเป็นแห่งๆเขาก้าวลงบันไดด้วยมือเปล่าปล่อยให้ดาบปักปลายขาค้างสั่นไกวอยู่กับพื้นเรือนก้าวลงได้ไม่กี่ชั้นเขาก็หล่นลงสู่พื้นดินตรงลานบ้านกลิ้งไปติดกอหญ้าแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเหินไปแล้วนาคนอนคิดด้วยหัวใจอันระรวยพรุ่งนี้นายก็จะจัดการไร่ได้ทุกอย่างตามที่นายต้องการหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นแล้วนาคเพิ่งจะรู้ว่าความเป็นเพื่อนระหว่างเขากับเหินนั้นไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่สิ้นขาดไปคือลมหายใจของเพื่อนต่างหากความรักความเข้าใจและความเป็นลูกผู้ชายด้วยกันยังคงอยู่แม้จนขณะนี้ขณะที่เหินไม่มีชีวิตและชีวิตเขาก็กำลังจะไม่มีนาครู้สึกว่าน้ำตาของตัวเองกำลังไหลอาบพรากใบหน้าปนกับเลือดและเหงื่อนิทานเก่าๆของแม่ลอยเข้ามาในความคิดอีกครั้งเรื่องราวพิสดารเหล่านั้นเป็นเรื่องระหว่างนายกับเปาที่เขาได้รับคำบอกเล่ามาจากแม่อย่างจำเจแม่จะบอกทุกครั้งว่าให้จดจำเป็นตัวอย่างสำหรับการสร้างความดีของคนเราภาพของนายภาพของเมียของลูกและภาพของเหินปรากฏเด่นชัดทั้งที่เขาซบหน้าติดอยู่กับก่อหญ้าสุดท้ายก็ภาพของแม่ที่ลุงลับไปแล้วนานแจ่มชัดอยู่กับนิทานเหล่านั้นแม่นิทานของแม่ถูกแล้วแต่ฉันก็คิดว่าโชคดีที่ไม่ได้เล่านิทานเหล่านี้ให้ลูกๆของฉันฟังนิทานที่แสนจะเจ็บปวดอย่างฉันในขณะนี้นาคร้องไห้เขาคิดว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดมาทั้งร่างกายและจิตใจของเขาเขารู้สึกไม่เพียงว่าตัวเองกำลังเสียเลือดที่กำลังไหลออกจากร่างแต่กำลังเสียลูกเสียเมียและได้เสียเพื่อนไปแล้วคือเหินนายล่ะนายของเขาก็กำลังจะสูญเสียนายในขณะนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดที่สูญเสียไปเหมือนกับเพื่อนและลูกเมียเมื่อวาระสุดท้ายได้เดินทางมาถึงน่าคิดว่าตนเองดีใจเสียด้วยซ้ำต่อการที่จะสูญเสียนายไปเสียทีหนึ่งเกิดเมื่อใกล้ตายก็คงคิดไม่ต่างไปจากเขาน่าคิดและรู้สึกว่าพันธะทั้งหลายแหล่กำลังสูญสิ้นไปโดยปริยายความรู้สึกใหม่คือการเป็นอิสระปลอดโปร่งและเสรีจากพันธนาการทั้งปวงที่ผูกอยู่กับชีวิตไม่มีอะไรจะมาบังคับและเป็นนายของเขาทั้งสองต่อไปอีกแล้วณบัดนี้มือทั้งสองของนาคกำเกรงก่อหญ้าแพรกแหลกยับเยินเป็นทางก่อนลมหายใจสุดท้ายจะหลุดออกจากร่างไป

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าบนท้องน้ำเมื่อยามค่ำเขาพายเรือเพลียวปางและว่างเปล่าทวนกระแสน้ำกลับบ้านยังไม่เร่งร้อนนักแม้ดวงตะวันจะคล้อยลับแนวไม้เหนือพุ่มพลึกริมฝั่งบอกสัญญาณใกล้จะค่ำในอีกไม่ช้าหนานี้เขาก็คงพาเรือแล่นบนผิวน้ำไปเรื่อยๆแล่นตามแรงพายที่อ่อนล้าชาเนิบเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายแม้จะอยากไปให้ถึงบ้านก่อนค่ำก็ตามทีแตงโมเกือบเต็มลำและได้เงินมาเพียงน้อยนิดนั้นทำให้หัวใจเขาห่อเหี่ยวนับแต่พายเรือออกจากท่าตลาดแล้วเสื้อลูกไม้ราคาถูกที่เมียฝากซื้อก็ยังซื้อไม่ได้ของเล่นเด็กสักชิ้นสำหรับลูกสาวเขาก็รู้สึกเสียดายเงินถ้าจะซื้อเงินมันเล็กน้อยเหลือเกินเอาไว้คราวหน้าเหอะเขาต้องบอกเมียอย่างนั้นและไม่ไหวเห็นไปหน้าอันผิดหวังของหล่อนเหมือนอย่างเช่นเคยเงินเล็กน้อยอย่างนี้เราควรจะเก็บเอาไว้ถึงคราวจำเป็นเขาจะต้องปลอบโยนหล่อนเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวหลายเที่ยวแล้วเขาขนแตงโมล่องเรือไปขายเหมาที่ตลาดแล้วอดคิดเสียดายถึงหยาดเหงื่อแรงงานของเมียและของเขาไม่ได้มันคล้ายกับเห็นหยดเหงื่อเหือดหายไปกับลมร้อนหรือร่วงไปกับสายน้ำไหลสิ่งที่ติดเหลืออยู่คือความอับชื้นแห่งร่างกายซึ่งก่อความรู้สึกขื่นขมมากกว่าจะร่าเริงใจแต่ก็จะทำอย่างไรได้ตลาดแตงโมของเขามีเจ้าของครอบครองขายให้เขาเธอแกขายเองมันก็เหลือเน่าทิ้งคลองเปล่าๆแกจะเสียดายมากกว่านี้เพื่อนพ่อค้าแตงกระซิบบอกเขาทุกครั้งที่เรือเทียบท่าต่อไปเราจะต้องปลูกแตงโมให้ได้มากกว่านี้สัก2หรือ3เท่าแกจะได้มีเสื้อลูกไม้สวยๆใส่ไปวัดสักทีหนึ่งลูกก็จะได้ตุ๊กตามาเล่นเหมือนกับลูกคนอื่นเขาเขาจะต้องบอกเมียอย่างนี้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะได้เงินมากพอที่จะจับจ่ายเข้าของได้อย่างที่ต้องการมันอาจจะเหนื่อยและต้องอดทนและต้องใช้เวลารอคอยแต่ก็ไม่กระไรนักเพราะหล่อนได้รอคอยอะไรต่ออะไรมามากแล้วในชีวิตวิทยุสำหรับเปิดฟังเพลงเพราะๆสร้อยข้อมือทองคำอาลามเหลืองสำหรับอวดเพื่อนบ้านดังที่เขาได้สัญญาไว้กับหล่อนก่อนจะมาอยู่กินด้วยกันนกเป็นฝูงบินกลับรางผ่านขอบฟ้าสีส้มเหนือทุ่งนาไกลลิบตะวันคล้อยลงเหลี่ยมเขาแมกไม้สองข้างฝั่งเริ่มเกิดเงางามถูกสีดำคอยึดคลองเป็นหย่อมๆตรงเวิ้งน้ำข้างหน้าควันไฟลอดทิวไม้ดิ่งหายไปกับฟ้าสีซีดระหว่างพายเรือเงียบกันอยู่กลางคลองกว้างโดยลำพังเรือติดเครื่องลำหนึ่งก็โผล่เวิ้งคุ้งน้ำข้างหน้าแล่นสวนมาด้วยความเร็วน้ำในคลองกระเพื่อมแตกสั้นเป็นทางขาวยาวตามเรือเร็วที่แล่นทิ้งลับหายไปกับเบื้องหลังเขากำลังคิดเหเรือหันเข้าเรียบฝั่งแล้วรอกน้ำก็พาสวะเข้ามาปะทะหัวเรือจนลอยตัวขึ้นโครงเคลงเขาราพายมองจ้องตรงที่ก่อสวะตุ๊กตาอย่างตัวเล็กๆลอยโครงน้ำอยู่ตรงนั้นเขาใช้พายเขี่ยสวะไปให้ผลหยิบตุ๊กตาชุ่มน้ำขึ้นมาเนื้อตัวดูเขียวซีดทุกส่วนของร่างกายยังไม่มีส่วนใดหักพังหรือส่อแววปุบสลายตุ๊กตาเป็นรูปของเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่าพริ้มปากแดงแย้มยิ้มตาค้างลูกตาสีดำอยู่เหมือนเป็นนิจิรันเขาจับแขนขาโยกย้ายเล่นไปมาด้วยความพึงใจลูกสาวของเราจะไม่เหงาและอับอายเพื่อนอีกต่อไปแล้วแกคงตื่นเต้นที่จะได้มีเพื่อนเล่นใหม่ไม่เสียเที่ยวเสียที่เดียวนักเขาคิดด้วยหัวใจเบิกบานอยากกลับถึงบ้านเร็วขึ้นตุ๊กตายางใหม่เอี่ยมตัวนี้และมากับกลำคลองสายนี้และไม่มีใครเป็นเจ้าของเกินกว่าที่เขาจะใส่ใจและคิดไปให้ยากลำบากลำน้ำสายนี้ได้เดินทางมาแล้วไกลผ่านตำบลหมู่บ้านและเมืองต่างๆมามากกว่าที่จะมาถึงที่นี่เป็นโชคดีของลูกที่ตุ๊กตาตัวนี้สู้อุตส่าห์แอบซ่อนมากับกอสวะรอดพ้นสายตาเรือพายและบันไดท่าน้ำของผู้คนมาได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหวนนึกถึงเด็กผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาที่แท้จริง
ขาวาดภาพเห็นเด็กน้อยยืนร้องไห้เมื่อทำตุ๊กตาที่แสนรักหล่นลงในน้ำคงคล้ายๆกับลูกสาวของเขาที่ทำแตงโมสักชิ้นหล่นลงเปื้อนฝุ่นดินและไม่รู้จะทำอย่างไรเขารู้สึกเสียดายแทนเด็กน้อยผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาบ้างเหมือนกันเขาพายเรือเลาะตามริมฝั่งหลีกเถาวัลย์ไม้เหลือยที่ย้อนรายตามน้ำนั้นอย่างเร่งร้อนขึ้นกว่าเก่าเรือเครื่องคงแล่นผ่านไปมาอยู่กลางน้ำทิ้งรอลอกพลิ้วพลายให้เรือของเขาโคลงถึงต้องหยุดเป็นหลายครั้งแต่เขาไม่หัวเสียหรือรู้สึกโกรธแต่อย่างใดอีกไม่ช้าก็จะถึงบ้านแสงเดือนที่โผล่ยอดไม้รำไรประเดี๋ยวก็จะสว่างนำทางเข้าไปได้เรื่อยๆโดยไม่ยากลำบากเขายังเลาะริมฝั่งคลองไปเรื่อยๆจนสุมทุมพุ่มไม้ถูกกลืนอยู่ใต้เงาของกลางคืนจนหมดสิ้นบางครั้งนกกลางคืนตกใจส่งเสียงร้องบาดหูก็พลือปีกสีดำเล่นทะลาออกจากพงหญ้าที่สุกซ่อนแล้วบินข้ามหวนและหายไปยังฝั่งคลองตรงกันข้ามฝูงหิ่งห้อยวับวับแวมแตกกระจายปลิวไปคล้ายประกายไฟตกลงเบื้องหลังพงอ้อกอแขมและเสียงหึ่งหึ่งของแมลงหลากหลายที่เรือพายเข้าใกล้ฟังคล้ายคนขลุดคลางน่ารำคาญอยู่ใกล้หูหลายครั้งที่ความเปล่าเปลี่ยวแล่นจับหัวใจของเขาฉับพลันความรู้สึกเดียวดายณท้องน้ำยามนี้ยามที่ไม่มีเรือแล่นผ่านเป็นเพื่อนสักลำหนึ่งและยามที่สายน้ำไหลส่งเสียงรวยรินคล้ายกับลมหายใจของคนใกล้ความตายเขานึกถึงความตายพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าลอยมากระทบจมูกเขาคะเนในใจว่าเป็นซากสัตว์ที่ชาวบ้านริมน้ำชอบโยนลงมาเป็นนิจศิลป์อาจเป็นหมาหรือลูกหมูที่หมดอายุถึงคราวที่จะลอยไหลไปจนกว่าจะสลายด้วยลำน้ำสายนี้แน่ศพมันอยู่ตรงนั้นเองเจ้าของกลิ่นมหาวายร้ายลอยเทงเต้งติดสวะอยู่ใต้เงาของทรายใหญ่ต้นนั้นปลายสายตาเพียงแวบเดียวเขาก็คิดจะเหวเรือออกมาห่างอยู่หรอกเพราะกลิ่นนั้นได้ส่งตลบทั่วบริเวณแต่แล้วก็มีอันให้ชะงักกันเบิกดวงตาคางนิ่งอยู่กับซากที่ลอยหมกอยู่กับกอสวะอย่างไม่อยากเชื่อคนศพคนเขาอุทานในใจด้วยความตกใจสุดขีดราพายหยุดนิ่งอยู่ด้วยความงงงันหลังจากที่ได้รวบรวมสติและความกล้าอยู่เป็นนานแล้วนั่นแหละเขาจึงยื่นภายปัสสาวะและเขี่ยศพให้ลอยเข้ามาใกล้อาศัยแสงเดือนอันค่อนสว่างที่ลอดเล้นหลุดเข้ามาใต้ร่มไม้ใหญ่พินิจดูร่างที่หาชีวิตไม่แล้วเหมือนตุ๊กตาที่เขาเพิ่งจะเก็บได้วัยอายุและเรียกกับลูกของเขาเป็นศพเด็กผู้หญิงเปลือยเปล่าทุกส่วนของร่างกายยังครบสมบูรณ์ไม่หักพังต่างกันที่มองไม่เห็นดวงตาและรอยยิ้มทั่วร่างของเด็กน้อยพองอืดเขียวคล้ำและบวมฉุจนสุดจะย้อนคิดไปได้ว่ารูปเดิมเป็นอย่างไรแน่ที่แน่ๆร่างนี้อีกไม่ช้าก็จะแตกสลายหายไปกับลำน้ำสายนี้เขารู้สึกรันทดและว้าเหวในโชคชะตาของมนุษย์ใครหนอเป็นพ่อแม่มันน่าเศร้าเสียเหลือเกินแล้วสำหรับโชคชะตาอันโหดร้ายเยี่ยงนี้นี่เขาจะทำอย่างไรจะบอกให้ใครรู้เขาเริ่มหันรีหันขวางเพื่อที่จะมองหาเรือสักลำหนึ่งเพื่อจะได้ร้องเรียกให้แวะเข้ามาช่วยและระหว่างนั้นเขาก็ยกมือขึ้นอุดจมูกครั้งแล้วครั้งเล่าลมเฉยๆพาให้กลิ่นจากศพรุนแรงเขาเบือนหน้าหลบไปแล้วเหลือบกลับมามองอีกทีก็โดยไม่ตั้งใจนักอย่างฉับพลันดวงตาเขากลับเบิกกว้างขึ้นยิ่งกว่าเก่าที่ข้อมือบวมฉูของเด็กน้อยนั้นผูกโดยรอบด้วยเส้นสายเล็กๆแสงเดือนอันค่อนสว่างทำให้เลือดกายของเขาฉีดแรงหัวใจพองโตไหววันจนทำอะไรไม่ถูกทองคำเขาร่ำร้องในใจและใช้พายเขี่ยศพเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเรือเครื่องลำหนึ่งส่งเสียงคำรามมาพร้อมกับแสงไฟอยู่เป็นจุดอยู่เบื้องหน้าทำให้เขาผวาสุดตัวก่อนจะหันเรือบดบังแสงอันค่อนสว่างเอาไว้พยายามไม่ให้มีสิ่งใดผิดปกติรออยู่จนกระทั่งเรือแล่นผ่านเงียบเสียงใบมันไม่ยุติธรรมเลยเขาคิดและจะเป็นความง่วงเขลาอย่างมาก
ถ้าเขาจะปล่อยโอกาสให้ใครฉวยเอาไปง่ายๆและเกิดจ

สมบัตินี้ไม่มากก็จริงอยู่แต่มันก็มากเกินกว่าทั้งหมดทั้งลำเรือของเขาซ้ำลอยมาเองตามลำน้ำตามธรรมชาติของโชคชะตาที่ไม่มีใครอาจหลีกเลี่ยงได้ภาพเสื้อผ้าลูกไม้ที่แขวนอยู่ตามร้านรวงในตลาดลอยมาให้เมียของเขาสวมใส่และจะได้ผ้าถุงสีสวยจากเมืองเหนืออีกสักผืนหนึ่งเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับเขาและลูกเขาอาจจะจับจ่ายซื้อกันได้อย่างไม่เสียดายคราวนี้จะเสียดายอะไรลงทุนลงแรงแค่พายเรือซึ่งเขาก็ต้องกระทำอยู่แล้วใบหน้าอันเบิกบานของเมียและแววตาอันตื่นของลูกแม้เป็นความสุขชั่วแล่นมันก็มีความหมายต่อชีวิตชีวิตอันเต็มไปด้วยความแห้งแล้งไม่ผิดทุ่งนาร้างฝนวางแสงเดือนอันวาวามกระทบท้องน้ำขณะนี้และท่ามกลางเสียงแมลงกลางคืนสารพัดชนิดร้องระงมอยู่บนฝั่งเขาฝังคล้ายเสียงสวดมนต์สาธยายให้กับคนตายหน้าหลวงศพสักพักหนึ่งจึงกลั้นลมหายใจใช้มีดบางสำหรับเจาะแตงโมนั้นกรีดไปตามข้อและนิ้วมือของศพที่ฉุบวมจนจวนจะกลบสายสร้อยเส้นนั้นให้จมหายไปกับก้อนเนื้อเนื้อยุ่ยๆค่อนข้างเละได้หลุดออกจากกันจนแลเห็นกระดูกส่งกลิ่นเหม็นกระจายฝุ่งจนเขาต้องสำลักออกมาและกว่าจะรูดสร้อยเส้นเล็กและเบาบางให้อยู่ในมือของเขาได้เขาก็ถึงกับร่าแตกกลิ่นเหม็นของศพดูจะติดมือติดมีดและติดอยู่ตามทั่วกายของเขาเขาโก่งขออาเจียนแล้วล้างมือไปด้วยทุกอย่างไหลไปตามน้ำกับชิ้นเนื้อข้อมือของเด็กน้อยลอยลับเรื่อยๆเอ่ยไปตามแรงของลำน้ำซากศพถูกดันด้วยแรงพายให้ลอยห่างและเริ่มเคลื่อนช้าๆไปกับสายน้ำเข้าหันเรือออกกลางน้ำก้มลงปะตุ๊กตานอนหงายอยู่ในท้องเรือแล้วจึงนึกได้เขารู้สึกแสลงขนตามกายชูชันเมื่อจ้องมองตุ๊กตาในตอนนี้เห็นปากแดงยิ้มแย้มดวงตาดำขาค้างและสองมือไขว่คว้าคล้ายร้องขอความเห็นใจตุ๊กตาผีต้องเป็นของเด็กคนนี้แน่เขาฉุกคิดหยิบตุ๊กตาเวียงลงน้ำให้ไหลตามเจ้าของไปจะเป็นอะไรไปล่ะเขาคิดด้วยหัวใจเลี่ยงโลดจะซื้อให้ลูกใหม่อีกสักสองตัวก็ได้ดีเสียอีกจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับแกได้สนุกขึ้นเขาไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วสำหรับการขายแตงโมเที่ยวนี้เมื่อนึกถึงลูกเมียที่รออยู่บนบ้านเขาจำพายอย่างร้อนรนและเห็นแสงไฟจากบ้านโผล่พ้นพุ่มไม้อยู่อีกไม่ไกลเขาไม่มีเวลาจะคิดว่าศพของเด็กน้อยผู้นี้ลอยมาจากไหนแน่จะมีใครเป็นพ่อแม่จะมีโอกาสรู้หรือเปล่าภายในใจส่วนลึกของเขาเพียงแต่รู้สึกสลดและเสียใจกับโชคชะตาของเพื่อนมนุษย์บ้างเล็กน้อยเท่านั้นต่อจากนั้นเขาก็เร่งพายจ้ำถี่กระทบน้ำดังสถานไปภายใต้แสงดาวยามค่ำอย่างเริงใจ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คงได้2ตอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะอ่านอีก1ตอนก็คงจะเลยเวลาไปนะครับเพราะเวลาไล่หลังเข้ามาทุกทีแล้วนะครับแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าหนังสือจะยังไม่จบนะครับแต่ว่ารายการสุนทรอักษรน่าจะจบลงวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ด้วยกันมาต้องบอกว่า20กว่าปีครับสำหรับรายการสุนทรอักษรนี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้มาจัดรายการสุนทรอักษรใหม่คงจะได้พบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับหนังสือที่จะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้31พฤษภาคมแล้วคงเป็นมาสุดท้ายของรายการสุนทรอักษรแล้วแหละครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับจะขอรับไว้นะครับเป็นประสบการณ์ในการดำเนินรายการต่อไปครับขอบพระคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าว
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: อบจ.ปัตตานีเปิดศึกดวลแข้งเยาวชนชิงถ้วยปัตตานี PAO Junior Cup 2026องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลย่าเทียมสุดยิ่งใหญ่อบจ.ปัตตานีครับประจำปี2569หรือปัตตานี PAO Junior Cup 2026เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันในครั้งนี้เปิดรับสมัครในนามตัวแทนโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีเกิดปีพุทธศักราช2557และรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเกิดปีพุทธศักราช2554เปิดรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ16ทีมเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งชุดการแข่งขันและบริการอาหารกลางวันฟรีตลอดงานร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง8มิถุนายน2569เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะต้องยื่นเอกสารใบสมัครตัวจริงภายในวันที่10มิถุนายน2569ณกองการศึกษาอบจ.ปัตตานีและมีกำหนดการลงฟาดแข่งกันระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาโทรศัพท์073-323-435คุณฮาซีมโทรศัพท์0966328887หรือคุณอลงกรโทรศัพท์0640408555
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: เกษตรเพื่อประชาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์สถาบันเกษตรกรและประชาชนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำระบบบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จโดยเพิ่มระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสหกรณ์แต่ละแห่งโดยให้ผู้สอบบัญชีมีองค์ความรู้ด้านบัญชีควบคู่กับการมีทักษะในด้านไอทีอย่างเชี่ยวชาญเพื่อสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นของผลงานการสอบบัญชีซึ่งถือเป็นการช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้มีระบบการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในที่ดีสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใสให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมสมาร์ท 4M ที่ประกอบด้วยสมาร์ทมีสมาร์ทเมมเบอร์สมาร์ทแมเนจและสมาร์ทมอนิเตอร์และใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการตลอดจนสามารถทำบัญชีส่วนตัวด้วยระบบดิจิตอลได้สนับสนุนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 72,000 ไร่คาดว่าปี2569จะมีผลผลิตประมาณ 67,875 ตันแม้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนแต่ยังคงมีมะม่วงคุณภาพทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยการจัดงานปีนี้ได้มีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่มจาก10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายอาทิการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงภายในงานยังมีการสาธิตเมนูไฟน์ไดนิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับมะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป